0: looked, no? All right. So what about this one? Okay. This one and the last one. So what you think? We're talking about face. Very good. The first one. How shape your face? Oh, sorry. How shape is her face? รูปภาพแรกเลยหน้าตาของเขามีลักษณะยังไงรูปร่าง egg is that egg the first one it's oval everybody say oval oval ลักษณะเป็นรูปวงรีหรือลักษณะรูปของไข่นั่นเอง alright so what about the second one what you think what is itCircle. Oh, sorry. It's round. All right. Everybody say round.
1: Round.
0: Round. Round. Very good. All right. So what about this one?
2: Triangle.
0: What is it?
2: Triangle.
0: Triangle. Very good. Everybody say triangle.
1: Triangle.
0: Triangle. คือลักษณะใบหน้าของเขาจะเป็นรูปสามเหลี่ยม The last one.Last one. What is that? ลักษณะรูปร่างของเขาเป็น Everybody says square.
1: Square.
0: Square. Okay, square คือรูปร่างเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองหน้าตาของเขา Okay. Alright. So if you have this kind of face, you can say she has got an oval.Face. All right. So if you want to use with the word round, you can say
1: she has got a round face.
0: Very good. If you want to use the word square, you can say
1: she has got a square face.
0: Very good. Exactly. So face is noun, but oval it's
1: adjective.
0: Very good. Okay. So what you think? Ta-da, ta-da, and the last one. We're going to talk about hair, right? Okay. So the first two, นะ the first two, สองอันดับแรกOkay, the first one is long, very good. And the second one is
1: short.
0: What about the last one, the last two ones? Talking about the colors. Huh? Gray. And the last one is
1: black.
0: Very good. Everybody say long.
1: Long.
0: Short.
1: Short.
0: Gray.
1: Gray.
0: Black.
1: Black.
0: All right. So let's take a look at the example sentence. You can say,
1: She has got
0: what? Ring the bell. Okay, good three.
3: She has got short hair.
0: She has got short hair. Exactly. Very good. So hair.Hair is now adjective here.
1: Now.
0: Okay, so what about short? Short is
1: adjective.
0: Next one. We're talking about
1: eyes.
0: Okay, so the first one talking about the colors. Okay, the first one is
1: brown.
0: And the second one is
1: blue.
0: And the last two.Talking about how shaped they are. The first one is ดูซิ shape ของแต่ละอันเป็นยังไงเอ่ย The first one is big or small?
1: Big.
0: Big. And the last one is
1: small.
0: All right. Everybody say brown.
1: Brown.
0: Brown.
1: Brown.
0: Blue.
1: Blue.
0: Blue.
1: Blue.
0: Big.
1: Big.
0: Big.
1: Big.
0: Small.
1: Small.
0: Small.
1: Small.
0: So what about big? You can say, ring the bell. Okay, go through it again.
3: He has got big eyes.
0: How many eyes?
3: Big.
0: Two. You say two eye or two eyes?
3: Two eyes.
0: Okay, so you can say he has got.
3: He has got big two eyes.
0: You can say, he has got big.
3: Big eyes.
0: Okay, don't forget to have s after the words. เหตุผลที่เชื่อถามงั้นเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะลืมไปว่าดวงตาของเรามีทั้งหมดกี่ดวง2เพราะฉะนั้นต้องใส่ s ไปที่ท้ายคำว่า eyes ด้วยเองโอเค but you are very very good all right okay so what about this one if you get old เมื่อเราแก่ขึ้น you can have what is it you can have you have got helloโตขึ้นแล้วเรามีอายุค่าที่จะมีอายุแล้วสิ่งนี้เรียกว่า you have got it's starting with the letter W what is it you know the words ตอนนี้ยังเรียนปลายทางได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรามารอดูเรียนต้นทางกันนะครับว่าคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ด้วย it's such a new word so what is that okay alright so let's take a look at this one everybody say wrinklesWrinkles. Very good. So wrinkle, what does it mean? What is it? Wrinkle. What are they? รอยย่นหรือรอยเหี่ยวนั่นเอง. If you are kind of 80 or 70, you have got wrinkles. Very good. Okay, so you can say, she has got wrinkles. Very good. Next one.You know the answer, ring the bell. Okay, group five. What word?
3: Freckles.
0: Freckles. Freckles, right? Very good. Everybody say freckles. Together, freckles. All right. So the sentence is, you can say, she has got...Freckles. All right. Okay, so now we are going to do the exercise on the worksheet number 7. Who is who? So right now, teachers, you can give them, I mean the students, all the worksheets. คุณครูปลายทางสามารถแจกนักเรียนได้เลยนะครับไปงานที่7ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Who is who? All right.So don't forget to download to all the worksheets on www.dltv.ac.th. Okay. So how many items? เรามีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย? How many items? 10 items, right? So the things that you are going to do is complete the following sentences with the right names. How many names do we have on the worksheet? 5 names. The first one is...Everybody say Karen. Very good. Number two is
2: Nicole.
0: And number three is Chris. Very good. Number four is
2: Ben.
0: Number five is
2: Laura.
0: Very good. Okay. So I'm going to give you 3 minutes.To do this exercise นักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ให้เราอ่านประโยคในแต่ละข้อหลังจากนั้นให้เอาอ่านประโยคเสร็จดูรูปภาพและเราเอาชื่อของตัวละครมาใส่ให้ถูกต้องนะครับโอเค let's

0: Queen.
1: Nicole.
0: Chris and Karen, who is it?
1: Nicole.
0: Very good. Now we move to number 6. Dot dot dot is wearing blue jeans, and a nice red t-shirt, and shorter than Chris. Who is it?
1: Ben.
0: Next one, number 7. Dot dot dot and dot dot dot are siblings. Sibling is like sisters and brothers. Okay, sibling. Both have got fair hair and blue eyes. Nicole and Chris. Very good. Now we move to the next one, number 8. Dot dot dot has got green eyes and curly hair. Who is it?
1: Karen.
0: Very good. Number 9. Dot dot dot is good at sport. And is wearing a tracksuit right now. The answer is Nicole. Very good, Nicole. Next one, number 10. Dot dot dot has got straight hair and is the shortest of them.
1: Laura.
0: Okay. Have you finished?
1: Yes.
0: Yes, right. Can we go for the next one? Can we go for the next one?
1: Yes.
0: Okay. Let's go. All right. So describing someone's appearance, it's how you write the sentences. So look at the pictures. The first of all, we are going to talk about the skin tone. Okay, skin tone. เดี๋ยวดับแรกเราจะพูดถึงเรื่อง skin tone ของเขาก่อน skin tone เขาคือสีBright, very good. You can say she is bright, or you can say she looks bright. Now we're talking about her hair. She has got wavy, short, wavy. Oh, sorry. You can say she looks bright, right? And she has got wavy.Short hair. And what about her eyes?
1: Brown
0: eyes. Okay, so you can say, everybody say after teacher, she looks bright.
1: She looks bright.
0: She is slim.
1: She is slim.
0: She has got wavy hair.
1: She has got wavy hair.
0: Brown eyes.
1: Brown eyes.
0: And, oh, sorry, and over fades.
1: And
0: over fades.Okay, all right. So it's all about the worksheet number 8. You don't have time in the classroom. ถ้าเวลาไม่พอนะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยซึ่งใบงานนี้จะมีลักษณะคล้ายๆที่เราเคยทำกันมานะครับโดยให้นักเรียนวาดรูปภาพเพื่อนและหลังจากนั้น describe อธิบายลักษณะของบุคคลนั้นลงไปในบรรทัดได้เลยนะครับโอเคอ่ะเพื่อนๆต้นทางนักเรียนต้นทางตอนนี้วาดเสร็จเรียบร้อยหรือยัง Group 1 finish okay very good อ่ะเพราะฉะนั้นเชิญจะให้เรา3นาทีในการเขียนประโยคจากรูปภาพของเพื่อนๆนั่นเองโอเค 3 minutes let's do it

0: All right, so now let's get back to our presentations inside the classroom. All right, so everybody just welcome group one, group one. Okay, stand up. Okay, so what you got?
1: He has got short hair.
0: He has got short hair.
1: He looks bright.
0: He looks bright.
1: He is thin.
0: He is thin, right? Okay, that's it. All right, thank you very much. Okay, so now let's get moved to group three. All right, everybody just work on group three. นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยนะครับ
1: She looks bright.
0: She looks bright.
1: He has got short hair.
0: She has got short hair.
1: And small eyes.
0: And small eyes.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay. That's it. Very good. All right. So now we move back to group five.
2: He has got short back hair.
0: Uh huh.
2: He has small back eyes.
0: He has got small back eyes.
2: He has moles.
0: He has
2: moles.
0: All moles, right? Okay.
2: He looks bright.
0: He looks bright. All right. Thank you very much. Okay. So now we move to the next worksheet. It's all about listening. The worksheet นี้จะเป็น listening เกี่ยวกับการฟังโอเคเนาะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเนื่องจากที่เชิญจะเปิด tracks ให้ฟังทั้งหมด2ครั้งต่อ1ข้อนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย How many items?
3: Five
0: items. So the things that you need to do is listen to the audios and write the names of these people. ฟังและเขียนชื่อของตัวละครลงไป1ข้อจะมี1ตัวละครโอเคไหมครับอ่ะ All right. So here's it's the big pictures. ถ้านักเรียนไปทางมองไม่เห็นในใบงานของตนเองสามารถดูได้ที่ดูได้จาก presentation ตรงนี้เลยนะครับ Okay, so you get ready พร้อมยัง
4: Yes.
0: Okay. All right. So the first one, the first person is
5: number one. She has got short gold hair and big black eyes. Her face is round. She is not wearing a hat. She is wearing a blue ribbon.
0: The second time.
5: Number one.She has got short gold hair and big black eyes. Her face is round. She is not wearing a hat. She is wearing a blue ribbon.
0: Okay, so who is she?
4: Sadie,
0: right? Very good, Sadie. Okay, so now. So now, look at the script. Not script. Everybody say, she's got...Short, gold hair, and big black eyes. Her face is round. She's not wearing a hat. She's

0: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงมองไม่เห็นเหรียญที่อยู่ใต้แก้วจากนั้นไปชมเรื่องน่ารู้ทำไมคุณหมอต้องเคาะที่หัวเข่า
1: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้เรามีกลวิทยาศาสตร์สนุกๆนะครับมาแสดงให้น้องๆทางบ้านได้ดูโดยเรามีน้องที่น่ารัก2คนนะครับน้องคนซ้ายของผมชื่อน้องอะไรเอ่ย
2: มิมี่ค่ะ
1: น้องมิมี่นะครับส่วนคนขวาล่ะครับ
3: มิมิ
1: วน้องมิมิวนะครับคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าในมือของพี่มีอะไรอยู
2: ่
1: มีเหรียญเนาะน้องมิมี่ลองคิดดูว่ามีวิธีทำให้เหรียญเนี่ยหายไปได้ยังไง
2: ไม่รู้สิ
1: อ๋อโอเคแล้วมิมิวว่าไง
3: โยน
1: ทิ้งใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เนี่ยวิธีที่ง่ายนิดเดียวเนี่ยนะครับพี่มีแก้วอยู่นะครับแก้วนี้เนี่ยครับเราเอามาวางทับเหรียญอย่างนี้ถามว่าทำให้เหรียญหายไปได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เห็นเหรียญไหมครับ
2: เห็นค่ะ
1: แต่ดูให้ดีนะว่าจะเสกให้เหรียญนี้หายไปดูดีๆนะวิธีที่ทำเนี่ยก็จะง่ายนิดเดียวก็คือ
3: ก
1: ิน
3: น้ำเปล่า
1: เอาน้ำไม่ใช่เนี่ยเอาน้ำนี่นะพร้อมนะดูดีๆนะดูที่เหรียญนี่นะครับขณะที่พี่เติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับยังเห็นเหรียญอยู่ป่ะครับ
3: เห็น
1: แล้วตอนนี้ล่ะเห็นไหมเหรียญยังเห็นอยู่ไหมตรงที่มองอยู
3: ่ไม่เห็น
1: ไม่เห็นแล้วเหรอไปไหนล่ะหายไปใช่ไหมจากสายตาที่เรามองเห็นถูกไหมครับ
3: ค่ะ
1: เป็นเพราะว่าเวลาเราจะมองเห็นวัตถุแสงนี่ธรรมดาเนี่ยก็จะต้องไปกระทบจากวัตถุนั้นแล้วก็เข้ามาสู่ตาเราถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยพอเราเอาแก้ววางอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่น้ำลงไปการหักเหของแสงเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะ เห็นวัตถุนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเรามองมาด้านบนลองดูสิเห็นไหมแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนั่นเองจริงไหมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทดลองนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นว่าการทดลองเรื่องของการหักเหของแสงเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นผลได้ชัดจากสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามจริง

0: นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพี่มีตะเกียบนี้ใช่ไหมครับตะเกียบนี้ตรงหรือเปล่าครับ
1: ตรงค่ะ
0: โอเคดูนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตะเกียบเนี่ยใส่ไปในแก้วน้องมีมี่เห็นไหมครับว่าตะเกียบเนี่ยมันต่อกันหรือเปล่าไม่ต่อที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเรื่องของอะไรเอ่ยใช่ที่เป็นการหักเหของแสงนั่นเองนะครับในการทดลองนะครับแสงรอบๆแก้วจะตกกระทบกับเหรียญและสะท้อนออกมาในทุกทิศทุกทางสำหรับเส้นทางที่แสงสะท้อนออกมาด้านข้างของแก้วได้แสงที่สะท้อนขึ้นมาจากเหรียญจะผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันได้แก่จากก้นแก้วผ่านน้ำในแก้วผ่านด้านข้างของแก้วและอากาศตามลำดับนะครับถ้าแสงนี้เข้าสู่ตาเราได้นะครับเราก็จะมองเห็นเหรียญทุกครั้งที่แสงผ่านตัวกลางที่ต่างกันแสงสามารถเกิดการหักเหได้ครับซึ่งสำหรับกรณีนี้เราพบว่าแสงนั้นหักเหออกมาในลักษณะที่เบนขึ้นหรือเรากล่าวได้ว่ามีมุมหักเหที่มากกว่ามุมตกกระทบนะครับทำให้มุมมองจากด้านข้างแก้วจะไม่สามารถมองเห็นเหรียญได้แต่ถ้ามองในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็อาจสามารถมองเห็นได้ครับในขณะที่การมองผ่านอากาศแก้วและน้ำของการทดลองที่2การหักเหของแสงก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นแท่งดินสอหักงอไม่ตรงครับเป็นยังไงครับจากการทดลองวันนี้น้องๆสนุกกับกลวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่านะครับในการที่เราจะมองเห็นวัตถุนั้นเราจะต้องมีแสงตกกระทบวัตถุนั้นแล้วก็ส่งกลับเข้ามาสู่ตาของเรานะครับแล้วก็การที่แสงผ่านตัวกลางต่างๆนี่นะครับก็จะทำให้เกิดการหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นภาพของวัตถุนั้นแตกต่างจากความเป็นจริงครับน้องๆอาจจะเคยเห็นคุณหมอเคาะหัวเข่าคนไข้หรือว่าบางคนอาจจะเคยโดนเคาะมาแล้วนะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณหมอจึงทำแบบนั้นการที่คุณหมอใช้ค้อนยางเคาะหัวเข่าก็เพื่อทดสอบปฏิกิริยาติดตัวซึ่งควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแรงเคาะจะทำให้กล้ามเนื้อโคนขายืดตัวและส่งสัญญาณไปยังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังจะส่งสัญญาณกลับมาทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและทำให้ขากระดกขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า reflex arc นะครับถ้าขาไม่กระตุกก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบประสาทผิดปกติครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่โหมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่ละคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานโอ้
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องอธิบายความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับ2อธิบายและคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อมวลครับนักเรียนครับคุณครูมีภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพไข่เค็มนะครับการทำไข่เค็มโดยการดองในน้ำเกลือนะครับนักเรียนเคยรับประทานไข่เค็มไหมครับนะครับนักเรียนปลายทางก็จะต้องเคยรับประทานไข่เค็มเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อเรารับประทานไข่เค็มนะครับทีนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะครับนักเรียนดูไข่เค็มที่อยู่ในขวดโหลตรงนี้นะทีนี้คุณครูขอถามนักเรียนนะถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดไข่เค็มจากแต่ละแหล่งจึงมีรสชาติเค็มมากน้อยแตกต่างกันคือเหมือนเราซื้อจากร้าน A เราชิมแล้วรู้สึกว่าเค็มน้อยไปซื้อจากร้าน B ชิมแล้วรู้สึกว่าเค็มมากไข่เค็มแต่ละเจ้าแต่ละแหล่งเนี่ยเค็มไม่เท่ากันหลังจากผ่านการชิมด้วยลิ้นของเรานะทำไมมันถึงเค็มมากเค็มน้อยไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนะครับทำไมมันถึงเค็มไม่เท่ากันระยะเวลาในการทำอะไรนักเรียนระยะเวลาในการนักเรียนต้นทางตอบว่าระยะเวลาในการดองมีเหตุผลอื่นอีกไหมความเข้มข้นของอะไรครับนักเรียนของเกลือหรือของน้ำเกลือมีความเข้มข้นของน้ำเกลือนะครับทีนี้เราอยากให้นะครับไข่เค็มของเราเนี่ยหลังจากดองเนี่ยนะครับอยากให้มันเป็นไงนักเรียนถ้าคุณครูถ้าเราดองไข่เค็มโดยใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุจากอะไรถ้าดองไข่เค็มโดยใช้เวลาเท่ากันคือใช้เวลาเท่ากันเป๊ะเลย

นะครับแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามาจากอะไรนักเรียนมีสาเหตุมาจากอะไรดองเท่ากันเป๊ะใช้เวลาเท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นไงนักเรียนยังได้รสชาติเป็นไงครับต่างกันเค็มที่ต่างกันคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรความเข้มข้นความเข้มข้นของอะไรครับขยายความนิดนึงความเข้มข้นของน้ำเกลือนะทีนี้นักเรียนตอบมาแล้วว่าเป็นความเข้มข้นของน้ำเกลือแล้วทำยังไงล่ะเมื่อดองอ่ะจึงจะดองได้ไข่เค็มรสชาติเท่ากันทุกครั้งทำยังไงนักเรียนอะไรนะครับเมื่อกี้บอกว่าไข่เค็มที่เราดองเนี่ยนะครับเป็นไงนักเรียนใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ไข่เค็มที่มีรสชาติต่างกันนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรนักเรียนบอกคุณครูว่าความเข้มข้นของน้ำเกลือใช่ไหมครับทีนี้ครูถามอีกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะจึงจะดองไข่เค็มได้รสชาติเค็มเท่ากันทุกครั้งทำยังไงนะครับทำอะไรนะความเข้มข้นเป็นยังไงให้เท่ากันถูกต้องไหมความเข้มข้นของอะไรล่ะครับนักเรียนนะครับดีมากนะครับก็คือทำความเข้มข้นของน้ำเกลือให้เท่ากันทีนี้วันนี้นะคุณครูมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนนะครับมาช่วยกันทำในห้องเรียนของเรานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องหาความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างไรให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมเลยนะครับทีนี้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับนักเรียนนะครับอ่านนะครับจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมขั้นตอนของการทำกิจกรรมโดยคร่าวๆว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงกิจกรรมนี้มีวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามว่ากิจกรรมเนี้ยมีจุดประสงค์คืออะไรนะครับเปิดใบกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้นักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมเนี้ยคืออะไรครับดีมากครับหรือจุดประสงค์คร่าวๆก็คือเป็นไงวันนี้ต้องทดลองนะทดลองเสร็จต้องอธิบายเกี่ยวกับการหาปริมาณของนะครับการหาปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลวได้นะครับทีนี้กิจกรรมนะครับที่เราทำในวันนี้นักเรียนมีขั้นตอนโดยสรุปนะครับขั้นตอนโดยสรุปเนี่ยนะครับอย่างไรขั้นตอนโดยสรุปก็คือช่างมวลของถ้วยกระเบื้องนะครับถ้วยกระเบื้องที่บรรจุสารละลายตัวอย่างก่อนระเหยแห้งและหลังระเหยนะครับคำนวณมวลของเกลือแกงที่เหลือพร้อมทั้งคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมคร่าวๆวันนี้จะต้องมีการเป็นไงครับนักเรียนช่างมวลของถ้วยกระเบื้องถูกต้องไหมครับแล้วก็ช่างมวลของถ้วยกระเบื้องเป็นไงนักเรียนที่มีการบรรจุสารละลายตัวอย่างนะครับก่อนระเหยและหลังระเหยจากนั้นครับเราจะมาคำนวณมวลของเกลือแกงที่เหลือพร้อมทั้งคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างนะครับทีนี้นักเรียนครับในใบกิจกรรมของเราเนี่ยหลังจากที่นักเรียนศึกษาแล้วนะครับคุณครูขอถามนักเรียนได้ไหมว่านักเรียนคิดว่าทำไมต้องชั่งมวลของถ้วยกระเบื้องก่อนเพราะว่าอะไรนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมต้องชั่งนะครับถ้วยกระเบื้องจะได้รู้ว่าถ้วยกระเบื้องเนี่ยทำไมต้องชั่งอะไรนะครับมีเพื่อนตอบมาแล้วจะได้หาอะไรนะทีนี้เวลาเราช่างสารละลายนักเรียนครับถ้าหากเราไปช่างโดยไม่ช่างมวลของถ้วยกระเบื้องก่อนเนี่ยเป็นไงนักเรียนเราจะเวลาเราไปทำกิจกรรมนะครับเราจะทราบน้ำหนักของถ้วยกระเบื้องไหมไม่เราต้องช่างก่อนนะครับโอเคไหมครับช่างเสร็จกดปุ่มเปลี่ยนให้เป็นเลขอะไรนักเรียนเป็นเลข0นะแล้วค่อยช่างอีกรอบนึงตรงนี้นักเรียนเข้าใจนะครับนะครับนักเรียนครับทีนี้ถามต่อเมื่อกี้นี้ช่างถ้วยกระเบื้องแล้วทำไมเราต้องทำ

0: ซ้ำถึง3ครั้งทำ2ครั้งได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรครับ
1: เพื่อความมั่นใจ
0: ก็จริงๆแล้วก็คือเพื่ออะไรหาค่าเฉลี่ยนะครับทำ3ซ้ำนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับ

การระเหยแห้งถูกต้องไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีใดนะครับในการตรวจสอบว่าเหลือมวลของเกลือจริงๆที่ไม่มีน้ำปนอยู่นะครับก็คือเป็นวิธีการระเหยแห้งนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภาระงานในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับหนึ่งก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์สารเคมีออกแบบตารางบันทึกผลทำกิจกรรมบันทึกผลอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนครับในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเรามีการใช้นิยามความสัมพันธ์นะครับคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็คูณ100นะครับในชั่วโมงนี้มีการใช้นิยามความสัมพันธ์นี้ด้วยจากนั้นครับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเปิดไปใบงานที่1เรื่องหาความเข้มข้นของสารละลายได้อย่างไรในใบงานตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีส่วนต่างๆนะครับทั้งส่วนที่1ส่วนที่2นะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นการเขียนแผนผังแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มส่วนที่2ก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลที่สังเกตพบแล้วตอบคำถามท้ายกิจกรรมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวัสดุแล้วก็อุปกรณ์พร้อมกันเลยครับนักเรียนวัสดุและอุปกรณ์นะครับ1คือสารละลายเกลือแกง30ลูกบาศก์เซนติเมตร2ถ้วยกระเบื้อง3ใบ3ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์1ชุด4ที่คีบถ้วยกระเบื้อง1อัน5กระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบ6บิ๊กเกอร์ขนาด50ลูกบาศก์เซนติเมตร1ใบ7เครื่องชั่งนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมให้กับเพื่อนๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางครับขั้นตอนการทำกิจกรรมของเรานะครับ1ช่างถ้วยกระเบื้องเขียนหมายเลข1ถึง3กำกับถ้วยกระเบื้องแต่ละใบบันทึกผล2ใช้กระบอกตวงสารละลายเกลือแกงลงในถ้วยกระเบื้อง10ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นช่างมวลถ้วยกระเบื้องที่บรรจุสารละลายตัวอย่างและบันทึกผล3นะครับนำถ้วยกระเบื้องที่บรรจุสารละลายหมายเลข1ไประเหยแห้งด้วยความร้อนจากชุดตะเกียงแอลกอฮอล์4ใช้ครีมคีบนะครับนำถ้วยกระเบื้องออกจากชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นช่างมวลและบันทึกผล5ทำซ้ำข้อ3ถึงข้อ4แต่เปลี่ยนจากถ้วยกระเบื้องหมายเลข1เนี่ยเป็นหมายเลข2และหมายเลข3 6คำนวณหามวลของเกลือแกงที่เหลืออยู่ 7คำนวณความเข้มข้นสารละลายตัวอย่างในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 8ตอบคำถามท้ายกิจกรรมในใบงานที่1หลังจากนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทราบขั้นตอนการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลการทำกิจกรรมของเพื่อนที่อยู่ต้นทางไปพร้อมกันเลยนะครับครับนักเรียนครับตารางนี้เป็นตารางบันทึกผลนะครับการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มตัวอย่างนะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างของกลุ่มเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับบอกคุณครูได้ไหมว่าข้อมูลที่สังเกตในถ้วยกระเบื้องใบที่1มีข้อมูลอะไรบ้างเชิญครับ
1: มวลของถ้วยกระเบื้องใบที่1 41.33 ใบที่2 40.71 ใบที่3 39.57 ค่าเฉลี่ย 40.53 มวลของถ้วยกระเบื้องบรรจุสารละลายเกลือแกงก่อนระเหยใบที่1 51.71 ใบที่2 51.03 ใบที่3 49.74 ค่าเฉลี่ย 50.82 มวลของสารละลายใบที่1 10.38 ใบที่2 10.32 ใบที่3 10.17 ค่าเฉลี่ย 10.29 ครับมวลของถ้วยกระเบื้องบรรจุสารละลายเกลือแกงหลังระเหยใบที่1 42.56 ใบที่2 41.95 ใบที่3 40.95 ค่าเฉลี่ย 41.82 มวลของเกลือแกงใบที่1 1.23 ใบที่2 1.24 ใบที่3 1.38 ค่าเฉลี่ย 1.28 ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับครับนักเรียนตารางบันทึกผลที่แสดงที่หน้าจอนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของกลุ่มที่2นะครับของนักเรียนต้นทางนะครับที่ได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมลงในตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนักเรียนครับวิธีการคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรในการทำกิจกรรมของเราเมื่อกี้นี้เราใช้สารละลายตัวอย่างกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับนักเรียน10เซนติเมตรเราใช้นะครับสารละลายตัวอย่าง10เซนติเมตรผลปรากฏว่าเป็นไงครับนักเรียนเราที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยนะครับมีมวลของเกลือแกงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.28 อันนี้เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างถูกต้องไหมครับทีนี้โดยประมาณเมื่อกี้นี้10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณ 1.28 1.23 กรัมถูกต้องไหมครับในสารละลาย10ลูกบาศก์เซนแต่ข้อมูลตรงนี้หมายความว่าถ้าเรานำสารละลายตัวอย่างมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีสารละลายตัวอย่างกี่กรัมตรงนี้นักเรียนฟังพอเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเราจะทราบได้ยังไงล่ะเราก็จะใช้นิยามความสัมพันธ์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมวลของเกลือแกงที่สามารถละลายได้ในสารละลาย10ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ m กรัมถูกต้องไหมครับเราก็นำมาเทียบนะครับถ้าหากเทียบใน100ลูกบาศก์เซนติเมตรล่ะจะเป็นกี่กรัมนะครับก็เป็น m คูณกับ100หารด้วย10นะครับก็จะทราบมวลของเกลือแกงที่ละลายอยู่ในสารละลายนะครับ100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเมื่อนักเรียนทราบมวลของเกลือที่อยู่ในสารละลายจำนวนเท่าไหร่ครับ100ลูกบาศก์เซนแล้วมันก็จะนำไปสู่การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายนั่นเองนะครับโดยนิยามความเข้มข้นของสารละลายนะครับก็จะอยู่ในบทเรียนนะครับนักเรียนก็คือการหามวลของตัวละลายด้วยวิธีระเหยแห้งไม่สามารถใช้ได้กับทุกสารละลายครับแต่ในกิจกรรมนี้เราทราบชนิดของสารละลายและเป็นสารละลายที่สามารถระเหยแห้งได้ในการหามวลของตัวละลายในสารละลายด้วยวิธีระเหยแห้งตัวละลายควรมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงนะครับหรือไม่เสียสภาพเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองครับก็นำไปสู่การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายนะครับนักเรียน ความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณตัวละลายในสารละลายถ้าตัวละลายเป็นของแข็งระบุความเข้มข้นโดยบอกมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรเมื่อสักครู่นี้เราทำกิจกรรมไปเราใช้สารละลายกี่ลูกบาศก์เซนครับนักเรียน10ลูกบาศก์เซนแต่ถ้าเกิดเราจะบอกความเข้มข้นเราต้องเป็นไงครับบอกมวลของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100ถูกต้องไหมครับ100หน่วยปริมาตรโดยการหาความเข้มข้นของสารละลายโดยการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างตัวละลายกับปริมาณสารละลายครับให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับพิจารณาความสัมพันธ์ดังนี้ถ้านะครับเราทำกิจกรรมนะครับที่ผ่านมานะครับนักเรียนทราบแล้วว่าสารละลายที่เราใช้คืออะไรครับเกลือแกงถูกต้องไหมครับมีตัวละลายคือมีตัวละลายคือเกลือแกงมีตัวทำละลายคือสารละลายก็คือน้ำเกลือถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปสู่การพิจารณาความสัมพันธ์ครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายคูณอะไรครับนักเรียนคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับก็หมายความว่าในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยเรานำสารละลายมา10ลูกบาศก์เซนติเมตรมีเกลืออยู่โดยเฉลี่ย 1.28สมมุตินะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดใน100ล่ะมีเท่าใดก็คือเป็นการเทียบความเข้มข้นในหน่วยอะไรครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จึงใช้นิยามความสัมพันธ์คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อไปนะครับนักเรียนในการพิจารณาต่อไปครับถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็เท่ากับปริมาตรของตัวละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อไปครับนักเรียนถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับก็หมายความว่าของแข็งละลายในของแข็งนะครับนักเรียนก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปบทเรียนของชั่วโมงนี้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะเป็นเรื่องสูตรเครื่องดื่มและการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มของฉันสิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร2เป็นใบงานที่1เรื่องคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร3กิจกรรมสูตรเครื่องดื่มของฉัน4ใบงานสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้นะครับเราก็จะได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะกันในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะได้ทําความรู้จักศิลปะในแง่มุมใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูว่าในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับไปดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับครูให้ชื่อเรื่องว่าลายเส้นสร้างศิลป์ภาคทฤษฎีวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างมากหน่อยแต่เป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ทฤษฎีศิลปะที่เรียนในวันนี้ครับ

0: จะถูกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่านอกจากจะใช้ในผลงานชิ้นแรกนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับมาร่วมตอบคำถามพยายามตอบก็ตอบได้นะครับนักเรียนปลายทางก็ให้คำตอบกับครูปลายทางได้เลยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนๆต้นทางมีมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่ครูให้ดูเนี่ยไปในทิศทางไหนจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้วันนี้นะครับนักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบเห็นไหมครับมี2เรื่องสำคัญและวันนี้เรื่องทัศนธาตุและการออกแบบนะครับข้อที่2เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุและการจำลองการสร้างศิลปะกระจกสีมีคำว่ากระจกสีเพิ่มเข้ามาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำความรู้จักกับงานศิลปะแบบกระจกสีด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า stained glass art เดี๋ยวไปดูดีเทลในส่วนของการเรียนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างแล้วเวลาเอามาทำเป็นงานศิลปะด้วยฝีมือของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะในด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้อภิปรายทัศนธาตุในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นอยู่ในงานศิลปะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะได้เอามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะวันนี้ทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุนะครับที่นำมาใช้ในการสร้างงานศิลปะเราจะรู้ว่าทัศนธาตุเนี้ยสำคัญยังไงในการเอามาสร้างงานศิลปะสร้างแล้วสื่อสารกับคนดูยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาทั้งหมดครูมีกิจกรรมมาให้ทำเนาะเพื่อจะได้ทบทวนเนื้อหาบางส่วนก่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมที่เราจะทำกันนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าเปิดแผ่นป้ายทายงานศิลป์พอจะเดาออกไหมว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอะไรให้เปิดแผ่นป้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะมีแผ่นป้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกเปิดคราวนี้เราก็ให้ทายว่าแผ่นป้ายที่เราเปิดเนี่ยเปิดไล่ไปทีละแผ่นป้ายลองให้ทายดูว่าแผ่นป้ายนั้นเนี่ยที่เปิดออกมาแล้วพอจะเดาเป็นชื่อผลงานศิลปินได้เลยไหมถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับให้คำตอบแล้วสามารถให้คำตอบกับคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางได้เลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อนปลายทางจะไม่มีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายกับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะเลือกเปิดแผ่นป้ายเนาะต้องเลือกว่ามุมไหนนะที่เราจะได้เห็นภาพชัดที่สุดหรือเดาง่ายที่สุดว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นของศิลปินท่านไหนมีชื่อผลงานว่าอะไรอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูภาพแรกกันเลยครับมีทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันใครต้องการเปิดแผ่นป้ายยกมือแล้วบอกได้เลยครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่มีใครต้องการเปิดบ้างครับยกมือได้เลยแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ครับแผ่นป้ายที่5ฉลาดมากเลือกตำแหน่งกลางของภาพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผ่นป้ายที่5เป็นภาพอะไรมีคนตอบได้แล้วยกมือเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรเชิญเลยครับอุ้ยเพียงเปิดไปแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้คำตอบแล้วเชิญครับ
1: โมนาลิซาครับ
0: ภาพโมนาลิซาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดว่าเป็นภาพอื่นไหมยกมือใครคิดว่าภาพโมนาลิซาแน่ๆเหมือนที่เพื่อนตอบยกมือครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบเดียวกันก็คือเป็นภาพโมนาลิซานั่นเองนะครับมาดูภาพเต็มๆกันนะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งในภาพประกอบด้วยสีอะไรบ้างครับ
2: ส
0: ี
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: สีเนื้อแล้วก็สีเขียวขี้ม้านอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีสีอื่นๆด้วยในภาพนะครับแต่ว่าสีโดยรวมที่เรามองเห็นได้เนี่ยเป็น3สีนี้เมื่อกี้มีเสียงแว่วเข้ามาว่าสีน้ำมันมาจากใครเอ่ยสีน้ำมันเก่งมากอุ๊ยแสดงว่าเพื่อนมีพื้นฐานทางศิลปะค่อนข้างดีนะสีน้ำมันเป็นเทคนิคที่ใช้ในภาพนี้นั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับศิลปินในยุคเรเนซองส์นะครับซึ่งเขาได้วาดภาพสุภาพสตรีท่านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง

0: นะครับแล้วก็มีทิวทัศน์ด้านหลังที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับพร้อมจะไปดูภาพถัดไปหรือยังครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันนะครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับแผ่นป้ายที่3เพื่อนเลือกจากมุมนะครับแผ่นป้ายที่3ได้คำตอบเลยเหรออ่ามีเพื่อนได้คำตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบทำไมง่ายจังทำไมเร็วจังนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถให้คำตอบกับครูได้เลยมาฟังคำตอบกันครับ
1: Starry Night ครับ
0: Starry Night นะครับมีคนอื่นจะให้คำตอบเพิ่มเติมไหมครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูเฉลยเลยนะครับภาพนี้นะครับคือภาพ The Starry Night ตามที่เพื่อนตอบเลยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือชื่อภาพว่าราตรีประดับดาวนั่นเองนะครับเป็นผลงานของศิลปินชื่อวินเซนต์แวนโกก่อนที่เราจะไปดูเฉลยเต็มๆกันครูขอเปิดทุกแผ่นป้ายก่อนเพื่อให้พวกเราทุกคนได้วิเคราะห์องค์ประกอบทัศนธาตุในภาพในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีฟ้า
2: ส
0: ี
2: ดำ
0: สีขาวสีเหลืองเก่งมากสีฟ้าสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินปนๆอยู่บ้างใช่ไหมครับสีอะไรที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของภาพ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: สีอะไรที่มีน้อยแต่ดูเป็นจุดเด่นสีเหลืองเก่งมากภาพนี้นะครับศิลปินวาดจากที่จริงเลยนะครับก็คือวาดแล้วก็ใช้เทคนิคสีน้ำมันเหมือนกันแต่ต่างจากสีน้ำมันของของดาวินชีเมื่อสักครู่นะครับดาวินชีเมื่อสักครู่เนี่ยเขาใช้แบบเรียบถูกไหมครับแต่ผลงานชิ้นนี้เนี่ยแวนโก๊กเขาใช้วิธีการทิ้งสีไว้เลยใช้เกรียงในการวาดนะครับทิ้งสีไว้เยอะๆทำให้เราเห็นพื้นผิวในงานนี้ด้วยเราจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แบนๆเข้าไปแต่จะนูนออกมานะครับมาดูเฉลยกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพสีโทนสีขาวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ดำถูกต้องตามที่พวกเราตอบเลยนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคสีน้ำมันโดยการปาดสีแต้มสีไว้เยอะๆนะครับให้มีการทับซ้อนและนอกจากนี้ก็มีการไล่น้ำหนักในภาพด้วยนะครับอันนี้ไปภาพที่2แล้วเนาะเราน่าจะได้เห็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในภาพทั้ง2ภาพที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันภาพนี้ค่อนข้างท้าทายบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยนะครับค่อนข้างท้าทายแต่เดี๋ยวลองปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากับคุณครูที่ดูแลอยู่แล้วก็เพื่อนๆดูและเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องต้นทางนะครับว่าคําตอบจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับมาดูภาพสุดท้ายกันครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีเชิญครับ
3: แผ่นป
0: ้
3: ายที
0: ่4เปิดได้อีกเรื่อยๆเลยภาพนี้ท้าทายมากนะครับ
3: ข
0: อแผ่นป้ายที่5มีใครคุ้นไหมรู้ด้วยหรออ่ะมีเพื่อนมีคำตอบนะครับมาลุ้นกันโอ้โหนี่เป็นอัจฉริยะศิลปะหรือเปล่านี้แฟนพันธุ์แท้นะครับมาฟังคำตอบจากเพื่อนๆกันครับ
1: พระกายอาหารมื้อสุดท้ายครับ
0: อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเปล่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเป็นคำตอบที่ดีภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือ The Last Supper เนี่ยมีเทคนิคการลงสีใกล้เคียงกับภาพนี้เลยแต่ภาพนี้ยังไม่ใช่ The Last Supper ครับลองคุยกันต่อว่าเป็นภาพอะไรอย่างที่ครูบอกครับภาพนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักภาพนี้ด้วยกันมีใครได้คำตอบไหมครับมีไม่เอ่ยเชิญครับได้คำตอบไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพทั้งหมดกันภาพนี้ครูตั้งใจเอามาท้าทายพวกเราเลยนะครับเพราะว่า2ภาพที่แล้วเนี่ยเป็นผลงานของศิลปินที่เราพบเห็นแล้วก็ได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับภาพนี้นะครับมีคนเยอะมากแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ที่โบสถ์ถูกต้องเลยเพื่อนเก่งมากที่เดาไปที่ภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพนี้คล้ายกันมากๆเดี๋ยวนัก

0: ลองไปค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับองค์ประกอบเขาจะคล้ายกันมากๆภาพนี้มีชื่อว่า The School of Athens นะครับ The School of Athens เนี่ยเขาวาดโดยรวมนักปราชญ์ของแต่ละศาสตร์ของแต่ละวิชารวมไว้ด้วยกันเป็นผลงานของราฟาเอลครับนักเรียนแล้วถามว่าแล้วทำไมผลงานชิ้นนี้ถึงใกล้เคียงกับพระกายาหารมื้อสุดท้ายที่เป็นของดาวินชีเพราะว่าราฟาเอลเนี่ยเขามีดาวินชีเป็นไอดอลนั่นเองดาวินชีคนที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเป็นไอดอลของเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะครับเลยจะเห็นได้ว่าผลงานเขาสร้างในยุคเดียวกันก็คือยุคเรเนซองส์นะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันมีความสมดุลมีการจัดองค์ประกอบมีการใช้เทคนิคสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีขาวครีมทั่วๆเลยมีสีอะไรอีกครับสีน้ำตาลสีแดงมีสีอะไรอีกบ้างครับสีฟ้าามีสีฟ้าถ้าครูถามว่าภาพนี้คุมโทนสีอะไรสีขาวครีมนะครับขาวครีมแล้วก็มีน้ำตาลปนไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมกันครับภาพนี้นะครับจะคุมโทนครีมโทนน้ำตาลครีมก็คือน้ำตาลอ่อนนั่นแหละนะครับคุมโทนน้ำตาลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเกลี่ยสีเกลี่ยเรียบซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็คือเขาวาดบนผนังนั่นเองภาพจริงเนี่ยใหญ่มากๆใหญ่เท่าผนังห้องนี้ได้เลยนะครับผนังฝั่งหนึ่งของห้องนี้นะครับใหญ่เลยแล้วก็มีการเน้นแสงเงาแบบสมจริงนักเรียนจะเห็นว่ามีแสงเงาที่ตกกระทบเนี่ยเหมือนจริงมากมากๆเลยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของภาพ The School of Athens ผลงานของราฟาเอลครับผมตอนนี้พวกเราได้ดูงานไปแล้ว3ชิ้นนะครับพวกเราพบเจอทัศนธาตุอะไรบ้างเจอทัศนธาตุอะไรบ้างครับมีสีมีเพื่อนบอกว่าสีมีเส้นมีรูปร่างมีแสงเงาถึงเก่งมากครับพื้นผิวนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของทัศนศิลป์ทัศนธาตุที่เราเห็นได้ในงานทัศนศิลป์นะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางเนี่ยก็น่าจะเห็นใกล้เคียงกับที่เพื่อนต้นทางเห็นนะครับแล้วก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วในการทำกิจกรรมจาก3ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันนะครับมีการพูดถึงจุดมีการพูดถึงเส้นแล้วก็มีการพูดถึงสีนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงทัศนธาตุอื่นๆอีกซึ่งทัศนธาตุทั้งหมดที่เราพูดกันมาที่เราได้วิเคราะห์ได้ดูกันมาเนี่ยเรียกรวมว่าทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือเป็นโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ซึ่งจริงๆแล้วทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับอย่างเช่นขาโต๊ะเป็นเส้นถูกไหมครับตัวโต๊ะเป็นรูปร่างหน้าโต๊ะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทัศนธาตุเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เบื้องต้นก็คือเวลามองงานทัศนศิลป์มองงานศิลปะก็จะเห็นได้เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักสีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยศิลปินมักจะนิยมใช้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูบอกว่าพวกเราอาจจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึงเพราะมันมีประโยชน์กับการนำไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับพยายามศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ไว้บางคนคิดว่าการทำงานศิลปะเนี่ยแค่ออกมาวาดพอแล้วแต่จริงๆทฤษฎีก็สำคัญเราจะสามารถสร้างงานศิลปะได้ง่ายขึ้นสื่อสารมากขึ้นนะครับโดยการเอาวิธีการเอาทฤษฎีเหล่านี้แหละไปปรับใช้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเส้นแต่ละเส้นเอาไปปรับใช้ยังไงพื้นที่ว่างมากน้อยใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันมาเริ่มจากจุดนะครับจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีความกว้างความยาวและความสูงนะครับก็คือเป็นแค่การสะกิดเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในธรรมชาตินะครับเราก็จะพบเห็นได้อย่างในตัวอย่างนะครับก็คือบนหลังของแมลงนะครับบนหลังของแมลงเต่าทองก็จะมีจุดปรากฏอยู่นะครับในชีวิตประจำวันเราเห็นจุดได้จากที่ไหนบ้างคำตอบตอบได้เลยเราเห็นจุดจากที่ไหนบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราทัศนธาตุจุดมีอยู่ตรงไหนบ้างครับ
1: เราเห็นจุดได้จากสบู่ค่ะแล้วก็เห็นได้จากดวงตา
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นได้จากอาหารค่ะเช่นไข่ดาวแล้วก็จุดไหม้ตามอาหารต่างๆค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนตอบไปเราอาจจะเจอจุดบางอย่างอยู่บนตัวสัตว์ก็ได้

0: ่ละประเภทซึ่งเส้นแต่ละประเภทเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นในแต่ละประเภทเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นนอนนะครับเส้นนอนเราสังเกตไหมว่าคนชอบไปทะเลใครชอบไปทะเลบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยคนที่ชอบไปทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนทําให้ความรู้สึกสงบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเส้นระยะสายตาเส้นสายตาเส้นขอบฟ้าที่ทะเลนี่แหละที่ทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะครับคนก็เลยชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลก็คือเส้นนอนเส้นตรงแนวนอนนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกนิ่งราบเรียบแล้วก็สงบต่อมานะครับเส้นตั้งหรือเส้นตรงแนวตั้งเราจะพบเห็นเส้นพวกนี้เยอะๆที่ไหนที่ตึกหรืออาคารสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต้องการความมั่นคงแข็งแรงนะครับต้องการความสูงความสง่าความมั่นคงเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต่อมาอันนี้ก็สิ่งก่อสร้างเหมือนกันแต่ทำไมไม่ตรงอันนี้มีใครทราบชื่อบ้างครับมีคนทราบชื่อเดี๋ยวขอทราบชื่อหน่อยให้เพื่อนตอบได้ไหมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าสถาปัตยกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับ
1: หอเอ็นพิซซ่าครับ
0: หอเอ็นพิซซ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหอเอ็นพิซซ่านะครับที่ครูเอามาเปรียบเทียบกับเส้นเฉียงเนี่ยเพราะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงครับหอเอ็นนี้เหมือนจะล้มไหมใช่ไหมครับเหมือนจะล้มครูเลยเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจความรู้สึกของเส้นเฉียงได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันรู้สึกไม่มั่นคงนะครับรู้สึกแปรปรวนแล้วก็ดูเหมือนมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับต่อมาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยจริงๆก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับสุภาพแล้วก็นุ่มนวลนะต่อมาเส้นขดก้นหอยเราเห็นเส้นขดก้นหอยได้จากที่ไหนบันไดโอเคตามภาพนะครับบันไดแล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่บันไดล่ะก็คืออยู่ที่ก้นหอยเลยถูกไหมครับจะเห็นได้ที่ก้นหอยเลยนะครับเส้นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปในทางที่คลี่คลายขยายตัวก็ได้หรือเป็นการโฟกัสแบบซูมเข้าก็ได้ถ้าเราลองดูภาพบันไดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามองในมุมตรงกลางเราจะเห็นว่ามันหมุนวนเข้าไปแต่ถ้าเรามองรอบนอกเราจะเห็นว่ามันคลายออกมันเหมือนขยายออกกว้างออกเรื่อยๆนะครับเรามักจะเห็นเส้นนี้ในภาพลวงตาจริงมีใครเคยเล่นบ้างที่ดูแล้วดูจนเวียนหัวหรือใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาเส้นลวงตานี่แหละมาเปิดให้เราดูจนเราไม่สามารถเดินตรงๆได้เลยเพราะเส้นเหล่านี้นะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายก็เลยทําให้เรามึนงงไปชั่วขณะนะครับต่อมาเส้นฟันปลาเส้นฟันปลาเห็นได้บ่อยที่ไหนบนฟุตบาทใช่ใช่เดี๋ยวนี้จะพบเห็นเส้นฟันปลาได้บนฟุตบาทแล้วก็บนถนนด้วยเพราะว่าเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เคยเห็นลองสังเกตบนถนนมีหลายที่เริ่มใช้เส้นฟันปลาเพื่อมารบกวนสายตาของคนที่ขับรถให้ชะลอรถให้ช้าลงจะอยู่บริเวณไหนบ้างใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับลองสังเกตดูนอกจากนี้นะครับเส้นฟันปลาก็จะพบได้ตามพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องที่เขาต้องการสร้างลวดลายแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกรุนแรงสับสนวุ่นวายมีการเปลี่ยนทิศทางไปมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอันนี้เนี่ยถ้าเราฟังไปแล้วครูอยากให้พวกเราเก็บไว้ชอบเส้นไหนเก็บไว้แล้วเดี๋ยวนําไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับเพราะมันมีผลต่อผู้ที่ดูผลงานต้องการให้คนรู้สึกยังไงเอาเส้นนั้นไปใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเส้นประจริงๆเส้นประก็คือเส้นตรงนั่นแหละนะครับเส้นประคือเส้นตรงที่มาวางแบบต่อเนื่องกันไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีการขาดช่วงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยเนา คราวนี้มาถึงส่วนของรูปร่างบ้างทัศนะท่าต่อไปต่อจากเส้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นชอบเส้นไหนเอามาปรับใช้ไม่จำ

0: เป็นต้องจำนะครับถ้านักเรียนต้องการทบทวนเนี่ยก็สามารถหาทบทวนได้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะเลยคราวนี้มาดูรูปร่างครับรูปร่างกับรูปทรงจะแตกต่างกันนะครับรูปร่างเนี่ยคือเส้นรอบนอกของวัตถุเลยอย่างเช่นเส้นรอบนอกของสมุดเราก็จะดูแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นไม่ดูโครงสร้างที่อยู่ภายในนะครับรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็น2มิติคือมีความกว้างแล้วก็มีความยาวนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระรูปร่างธรรมชาติมีอะไรบ้างใครตอบได้รูปร่างธรรมชาติมีรูปร่างของอะไรบ้างครับเชิญครับ
1: คริสตัลครับแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าแร่คริสตัลนะครับหรือว่าพวกต้นไม้ครูเชื่อว่าเพื่อนน่าจะสนใจว่าคริสตัลเนี่ยเขามีรูปร่างที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนอกจากนี้เดี๋ยวจะอธิบายคริสตัลต่อในเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องของรูปร่างธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปร่างธรรมชาติหมดเลยส้มมะละกอกล้วยอะไรต่างๆมนุษย์นะครับก็มีรูปร่างเหมือนกันรูปร่างเรขาคณิตล่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเชิญครับรูปร่างเลขาคณิตนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อนตอบกันว่าเพื่อนจะตอบรูปร่างไหนมาบ้างนะครับ
2: รูปสามเหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายนะครับคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่ไม่มีทิศทางแน่นอนชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับรูปร่างธรรมชาตินะครับก็คือรูปร่างที่เรามองเห็นได้ตามธรรมชาติเลยแต่เราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับเราจะเห็นแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นต่อมารูปร่างเรขาคณิตจริงๆมีเยอะมากแต่ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปดาวอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างเรขาคณิตและสุดท้ายคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยนิยมนำมาใช้ในงานกราฟิกนะครับต่อมาดูเรื่องรูปทรงบ้างรูปทรงเนี่ยเป็นการมองเห็นนอกจากมองเห็นเส้นรอบนอกแล้วยังมองเห็นโครงสร้างด้วยนะครับมองเห็นความเป็นสามมิตินะครับแล้วก็มีทั้งส่วนความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระซึ่งไม่น่าจะต้องถามแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะใกล้เคียงกับรูปร่างนั่นเองนะครับอย่างรูปทรงจากภาพเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแค่เส้นรอบนอกใช่มั้ยครับคราวเนี้ยเราจะเห็นความนูนความหนาของเขาแล้วนะครับจะเห็นมิติจะเห็นความใกล้ไกลเข้ามาด้วยนะครับรูปทรงธรรมชาติก็เหมือนเดิมเลยนะครับผลไม้มนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตนะครับอย่างรูปทรงกลวยลูกบาศก์ทรงกลมทรงกระบอกอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูปทรงเพราะว่าเขามีมิติเพิ่มขึ้นมามีความใกล้ไกลมีความนูนหนาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่ครูค้างไว้ในเรื่องของคริสตัลเมื่อสักครู่นะครับตัวคริสตัลเนี่ยเขาจะเป็นผลึกเนาะเพราะฉะนั้นคริสตัลจะมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูภาพเราจะเห็นชัดเจนว่ามิติหรือความนูนหนาของคริสตัลเนี่ยค่อนข้างพิเศษแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเลยทำให้อธิบายเรื่องรูปทรงได้ด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือรูปทรงอิสระครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูก้อนเมฆใครเคยดูก้อนเมฆบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยทุกคนเคยดูเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนก็เคยดูเหมือนกันนะครับเวลาเราดูก้อนเมฆถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายเป๊ะๆมั้ยครับไม่เหมือนถูกมั้ยอันนี้เหมือนหมีแพนด้าเหมือนหมีแพนด้าเป๊ะๆมั้ยไม่เหมือนนะครับเพราะอะไรถึงไม่เหมือนเป๊ะๆ เพราะรูปทรงเขาค่อนข้างจะอิสระแต่มีสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบบางอย่างที่เราดูแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเป็นหูกระต่ายได้ถูกไหมอันนั้นน่าจะเป็นตากลมๆดำๆเหมือนตาของหมีแพนด้าได้อันนี้คือรูปทรงอิสระที่เราสามารถพบเห็นได้นะครับต่อมาในเรื่องของน้ำหนักอันนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วก็ท้าทายขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคือความเข้มแล้วก็อ่อนของแสงนะครับที่มีผลต่อประสาทตาของเราก็คือพอเรารับรู้แล้วเราจะทำให้เราได้มองเห็นมิตินะครับความเป็นปริมาตรของสิ่งของนั้นๆหรือว่าผลงานนั้นๆทำให้มีระยะใกล้ๆ

0: ไปด้วยซึ่งความเข้มอ่อนของแสงเนี่ยมันคือความมืดแล้วก็ความสว่างนั่นเองนะครับค่าของแสงที่ไม่เท่ากันซึ่งจะทําให้เกิดแสงและเงาด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องสีสีเนี่ยเป็นแสงเหมือนกันที่ปรากฏกับตาแต่เป็นแสงที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับแสงไปกระทบวัตถุแล้วก็กระทบมาหาตาเราทําให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆเป็นสีที่ไม่เหมือนกันตามความเข้มข้นของเขานะครับซึ่งมีทั้งความมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับทำให้เรามีความรู้สึกต่อสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางสีดูแล้วก็รู้สึกสดใสร่าเริงบางสีดูแล้วรู้สึกร้อนบางสีดูแล้วรู้สึกเศร้าหดหู่นะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนึงที่มีตัวละครหลายๆตัวโดยใช้สีเป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นใช้สีฟ้าหรือสีโทนน้ำเงินแสดงความเศร้าแสดงถึงอาการเศร้าอาการซึมเศร้านะครับน่าจะเคยดูกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือการหยิบเอาสีนะครับมาใช้ในงานศิลปะเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนั่นเองซึ่งสีนะครับจะแบ่งออกเป็น2วรรณะวรรณะหรือโทนใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าโทนบางคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าวรรณะร้อนวรรณะเย็นแต่เรียกว่าโทนร้อนโทนเย็นแทนใครเรียกโทนร้อนโทนเย็นบ้างยกมือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดใครจะเรียกโทนร้อนโทนเย็นก็ได้ทั้ง2สีนี้เป็นสีที่สีทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นสีที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำจึงจะรู้สึกเย็นแล้วสีที่เป็นวรรณะร้อนล่ะอุณหภูมิต่ำหรือสูงอุณหภูมิสูงเก่งมากยอดเยี่ยมคราวนี้ค่าของสีที่เราเรียกว่าสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสีแก่ที่เราเรียกติดปากกันนะครับมันคือความแตกต่างในเรื่องของแสงนะครับสีอ่อนก็คือมีแสงมากสีก็เลยจืดลงไปแต่สีเข้มคือมีแสงน้อยนะครับเราก็จะเห็นความเข้มของสีเพิ่มขึ้นมาอันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานชิ้นต่อไปได้นะครับเวลาครูสั่งมอบหมายงานชิ้นหน้าแล้วหนูอาจจะไปเปิดค่าของสีแล้วไปผสมตามแล้วนำมาใช้สร้างงานได้เดี๋ยวไปดูว่าเราต้องทำงานอะไรกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสีแบบเอกรงสีแบบเอกรงหรือโมโนโครมเนี่ยมันเป็นสีที่แสดงออกมาเพียงสีเดียวแต่อาจจะมีการผสมค่าของแสงและเงาเพิ่มเข้าไปคือทำให้มันสว่างขึ้นหรือทำให้มันมืดขึ้นแล้วก็เอามาจัดวางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นักเรียนเห็นสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีอะไรอีกครับน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลนะครับในภาพนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีเอกรงได้เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าภาพในสีที่ปรากฏในภาพเขาจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับใครที่ต้องการสร้างงานในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช้สีที่คุมโทนเดียวกันคุมกลุ่มเดียวกันก็จะมีความน่าสนใจไปอีกแบบนึงต่อมานะครับรูปแบบของการใช้สีแบบสีส่วนรวมหรือ tonality เนี่ยเป็นสีที่ชัดที่สุดในภาพนั้นก็คือกลุ่มสีที่ถูกใช้มากที่สุดในภาพนั้นนะครับอย่างเช่นการเขียนภาพทิวทัศน์อย่างภาพนี้หนูเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีเขียวใช่ไหมครับเห็นสีเขียวชัดที่สุดเลยในภาพนี้ถ้าภาพวาดใต้น้ำล่ะเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีฟ้าสีโทนน้ำเงินอันนั้นแหละเรียกว่าสีส่วนรวมคือเป็นสีที่เราเห็นสีเนี้ยเกาะกลุ่มอยู่เยอะมากๆในภาพนั้นๆ นะครับก็สามารถเอามาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันและถ้าในห้องนี้ล่ะสีส่วนรวมน่าจะเป็นสีอะไรดีสีขาวนะครับทั้งผนังแล้วก็ทั้งเสื้อนักเรียนสีส่วนใหญ่ที่ปรากฏตรงนี้ก็คือสีขาวนะครับต่อมานะครับสีที่ปรากฏเด่นหรือ intensity นะครับ intensity เนี่ยคือสีที่ถูกใช้ให้สดใสมากๆเด่นขึ้นมาจากภาพนั้นเลยในภาพตัวอย่างสีที่เด่นขึ้นมาคือสีอะไรครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยถูกทำให้เด่นขึ้นมาเลยก็คือทำให้สว่างขึ้นมาทำให้องค์ประกอบโดยรวมในส่วนอื่นๆเนี่ยดรอปลงไปหรือหม่นลงไปเทคนิคนี้สามารถเอามาใช้ในการเพิ่มจุดเด่นให้กับ ผลงานศิลปะของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นเราต้องการวาดภาพที่ให้เห็นตรงกลางเด่นมากๆเราก็ให้ค่าแสงเข้าไปเยอะๆให้มันสว่างมากๆส่วนรอบๆเราไม่ต้องการให้เด่นเราก็ใช้สีเข้มเข้าไปหรือว่าเบลอรายละเอียดในส่วนนั้นเข้าไปนะครับต่อมาคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีนะครับสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือสีแดงกับสีเขียวการใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันมีจุดเด่นยังไงจะทำให้มีความน่าสนใจจะมีการแต่งตัวอยู่แบบหนึ่งที่แต่งสไตล์ทีมงานวัดใครเคยเห็นบ้างครับแต่งทีมงานวัดที่เขาจะใช้สีสันฉูดฉาดนักเรียนจะเห็นการใส่เสื้อสีเหลืองแต่กางเกงสีม่วงใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงดูแล้วเด่นไหมครับเด่นใช่ไหมครับการแต่งตัวแบบนี้คือการเลือกคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันมาใส่ใส่แล้วจะดูเด่นมากจะแจ่มมากถ้านักเรียนใส่ออกไปข้างนอกคนมองแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เสื้อผ้าในที่ใช้คู่สีตรงข้ามเนี่ยจะถูกใช้ในงานที่ความสนุกสนานใช่ไหมมีความสนุกสนานเป็นการสังสรรค์เป็นการรื่นเริงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการให้งานศิลปะตัวเองเด่นหรือรู้สึกขัดแย้งสุดๆไปเลยก็สามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามได้คู่ไหนก็ได้นะส้มน้ำเงินก็ได้เหลืองม่วงแดงเขียวได้หมดเลยจะทำให้งานของเราเด่นและขัดแย้งกันแบบสุดๆเลยนะครับต่อมานะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆวัตถุพื้นที่รอบๆวัตถุหรือพื้นที่ระหว่างวัตถุอย่างเช่นระหว่างครูกับจอก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้เนาะระหว่างครูกับเพื่อนก็จะมีพื้นที่ว่างอันนี้คือพื้นที่ว่างแต่ในบางครั้งพื้นที่ว่างอาจจะมีวัตถุอยู่บ้างอย่างเช่นบนท้องฟ้าที่มีดาวก็เป็นพื้นที่ว่างเหมือนกันแต่มีวัตถุอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วคราวนี้พื้นที่ว่างเอาไปใช้ในงานศิลปะยังไงอธิบายให้ง่ายที่สุดถ้าเราต้องการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจราจรแออัดการจราจรแออัดนะพื้นที่ว่างมากหรือน้อยต้องน้อยถูกไหมหนูจะต้องใส่รถเข้าไปในภาพเยอะๆใช่ไหมครับใส่รถใส่คนใส่ถนนที่มีรถแน่นๆอันนี้เป็นการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างงานทัศนศิลป์หรือสร้างงานศิลปะนะครับถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดใส่วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกสบายใจพื้นที่ว่างควรจะมากหรือน้อยครับมากวัตถุควรจะมากหรือน้อยน้อยอ่ะถ้าวาดภาพแล้วต้องการให้คนดูรู้สึกโล่งเบาสบายก็ใช้พื้นที่ว่างให้เยอะๆแล้วใส่วัตถุไปให้น้อยที่สุดแต่จะไม่ใส่เลยไม่ได้นะส่งกระดาษขาวให้ครูไม่ได้นะโอเคนะต่อไปเดี๋ยวบางคนส่งกระดาษขาวมาให้อีกหนูวาดพื้นที่ว่างมาส่งครูขายไม่ได้นะมาดูเปรียบเทียบนะครับภาพนี้ภาพไหน2ภาพนี้ภาพไหนดูแล้วรู้สึกอึดอัดภาพทางซ้ายที่เป็นเมืองใช่มั้ยครับดูแล้วรู้สึกอึดอัดใครสามารถอธิบายได้ว่าอึดอัดเพราะอะไรยกมือนักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากันดูนะครับภาพซ้ายรู้สึกอึดอัดกว่าเป็นเพราะอะไรมีใครให้คําตอบครูได้มั้ยครับเชิญครับมีเพื่อนห้องต้นทางให้คําตอบได้1คนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคําตอบของเพื่อนต้นทางเนี่ยจะตรงกับที่นักเรียนปลายทางคิดไว้หรือเปล่าเชิญครับ
1: มีตึกค่ะแล้วก็แบบมีหลายตึกทําให้แออัดค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะครับก็คือเพื่อนบอกว่ามีตึกอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างตึกเลยมันทําให้ดูแล้วรู้สึกแออัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพที่อยู่ทางด้านขวานะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ฟ้าและน้ําเท่านั้นเลยนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็เบาสบายมากย้อนกลับไปเลยทําให้เราอยากไปเที่ยวทะเลนะครับต่อมาพื้นผิวทุกคนลองจับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้จับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวอะไรก็ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ลองสัมผัสอะไรสักอย่างด้วยมือใช้มือในการสัมผัสนะครับแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับใครรู้สึกลื่นใครรู้สึกลื่นยกมือใครรู้สึกหยาบ คนที่รู้สึกหยาบก็มีใครรู้สึกว่ามันขรุขระดีไหมอันนี้แหละคือพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับเหมือนกันในงานศิลปะก็มีความที่มีพื้นผิวแตกต่างกันอย่างเช่นบางงานก็ดูขรุขระบางงานก็ดูเรียบเนียนนะครับเรียบลื่นยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่เราทำกิจกรรมตอนต้นคาบเรียนนะครับเราก็จะได้เห็นผลงานบางงานที่ระบายเรียบเลยศิลปินเกลี่ยสีเรียบมากเนียนมากกับบางผลงานที่ศิลปินทิ้งร่องรอยสีไว้เลยทิ้งรอยผู้กันทิ้งรอยแปรงรอยเกรียงไว้เพื่อให้เห็นมิติของภาพมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับนักเรียนสนใจแบบไหนเอาไปปรับใช้กับงานศิลปะของตัวเองได้จะทำให้งานมีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามาทำความรู้จักกับเรื่องสำคัญของเราที่จะเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานคืองานแบบศิลปะบนกระจกแก้วหรือศิลปะกระจกสีภาษาอังกฤษเรียกว่า stained glass art เราพบเห็นงานพวกนี้ได้เยอะๆที่ไหนครับโบสถ์ของศาสนาอะไรครับของศาสนาคริสต์เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานกันน่าจะเคยเห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วนะครับศิลปะกระจกสีหรือศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นงานกระจกนะครับที่มีการเอามาสร้างเป็นงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือประดับตกแต่งอาคารนั่นเองสีที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่หลากหลายนำมาประกอบกันเป็นภาพซึ่งที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยก็ตรงตามที่พวกเราตอบครูเมื่อสักครู่เลยก็คือเห็นได้ตามโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับเป็นการเล่าเรื่องของประวัติของพระเยซูบ้างหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับก็จะถูกนำศิลปะกระจกสีเนี่ยมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งงานที่เราจะทำก็จะเกี่ยวกับศิลปะกระจกสีนี่แหละนะครับมาดูตัวอย่างงานนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ที่โบสถ์แซงชาแปลนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองไปซูมดูแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีภาพบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งถ้าเราไปดูเยอะๆก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของพวกเราต่อนะครับอันนี้ภาพต่อมาก็จะเกี่ยวกับศาสนานะครับหลักๆก็จะเกี่ยวกับศาสนาสวยมากนะครับคราวนี้ศิลปะกระจกแก้วมันเกี่ยวกับทัศนธาตุยังไงถูกไหมวันนี้เราพูดถึง2เรื่องนี้เนาะศิลปะกระจกแก้วศิลปะกระจกสีกับทัศนธาตุมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นการสร้างงานศิลปะที่ใช้ทัศนธาตุนะครับก็คือใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างน้ำหนักสีมาประกอบรวมกันโดยใช้กระจกนะครับมันเลยทำให้ศิลปะกระจกสีกับงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเอาส่วนที่เป็นทัศนศิลป์มาประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพิ่มเข้าไปครับก็เกิดเป็นงานกระจกสีในรูปแบบต่างๆเล่าภาพต่างๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆของศาสนาคริสต์ให้เราได้พบเห็นกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่า1ช่องเขาใช้1สีอาจจะมีการไล่สีบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มมิตินะครับเดี๋ยวนักเรียนสร้างงาน1ช่องก็ต้อง1สีเหมือนกันและสังเกตดูว่าในช่องที่อยู่ใกล้ๆกันเขามักจะไม่ค่อยใช้สีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้สีเหมือนกันหมดงานจะไม่ค่อยมีมิติเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ใกล้กันอยากให้นักเรียนใช้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับงานเราจะดูมีมิติมีความนูนมีชีวิตชีวามากขึ้นในภาพนี้มีทัศนธาตุอะไรบ้างมีพื้นผิวเส้นสีเพื่อนบอกว่ามีเส้นขดก้นหอยนะครับมีเส้นขดก้นหอยมีสีมีอะไรครับมีรูปร่างอันนี้คือทัศนธาตุที่เรามองเห็นได้ในภาพนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของงานที่เราจะต้องทำนะครับชื่องานว่าลายเส้นสร้างศิลป์โดยมีโจทย์หรือหัวข้อว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้างลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกตอบนะครับว่าเอกลักษณ์ไทยที่เราจะนำมา ถ่ายทอดนำมาสื่อสารให้กับผู้ที่ชมงานศิลปะของเราได้รับรู้ได้พบเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ลองพูดคุยกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มดูว่าอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและถ้าเราจะต้องเอาเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้คนได้ดูได้พบเห็นได้ทำความรู้จักกับความเป็นไทยเราจะหยิบยกอะไรมานำเสนอนะครับและเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยมองเห็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ไทยบ้างครับตอนนี้มีกลุ่มไหนได้ตัวอย่างเอกลักษณ์ไทยแล้วบ้างยกมือหน่อยมีนะครับมีครูขอสัก2คําตอบครับเชิญครับหนูยืนขึ้นตอบเลยก็ได
2: ้กนกค่ะ
0: กนกคือลายกนกใช่มั้ยครับ
2: ลายกนกค่ะ
0: ลายกนกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลายกนกนะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นรูปแบบงานศิลปะไทยนะครับเป็นลายไทยนั่นเองมีกลุ่มอื่นจะให้คำตอบครูอีกไหมมีเยอะมากเลยเอกลักษณ์ไทยมีไหมครับเชิญครับมีลายกนกไปแล้ว1อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อไปคืออะไร
1: อาหารค่ะ
0: อาหารลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
1: ส้มตำค่ะ
0: ส้มตำมีอีกไหม
1: ผัดไทยค่ะ
0: ผัดไทยมีอีกไหม
1: ต้มยำค่ะ
0: ต้มยำเพื่อนบอกว่าถ้าครูถามหนูอีกหนูเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าเอกลักษณ์ไทยแล้วจริงๆใกล้ตัวมากๆเนี่ยอย่างที่เพื่อนตอบเลยอาหารไทยต้มยำกุ้งเนาะอาหารไทยต้มยำส้มตำนะครับผัดไทยเนี่ยไทยมากผลไม้ล่ะทุเรียนไหมมังคุดไหมเนาะของไทยมะม่วงไหมและถ้าเป็นขนมหวานล่ะข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหมรู้จักทั่วโลกนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะมีอะไรอีกฝอยทองขนมชั้นเนี่ยสามารถหยิบยกมาถ่ายทอดได้หมดเลยนะครับมีอะไรได้อีกบ้างการไหว้ได้นะครับเครื่องแต่งกายแบบไทยได้อันนี้เป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยเราจะหยิบเอกลักษณ์ไทยมาแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับลงในกระดาษ100ปอนด์คัน A4 โดยใช้เทคนิคการสร้างงานรูปแบบศิลปะกระจกสีนั่นหมายความว่าถ้าหนูเลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งของหนูจะเป็นรูปแบบกระจกสีจะถูกแบ่งช่องทั้งหมดและลงสีนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องกังวลครูขอนะครับว่าให้เลือกให้หลากหลายในกลุ่มนี้ในห้องนี้ต้องไม่ซ้ำกันเลยเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าใครหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยอะไรมาถ่ายทอดซึ่งจริงคือซอฟต์พาวเวอร์เลยนะถูกไหมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกลับไปทบทวนกลับไปคิดกันดูนะครับสำหรับงานชิ้นแรกนะครับตามที่บอกเลยก็คือหยิบยกเอาเอกลักษณ์ไทยนะครับมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง1ช่องให้ลง1สีนะครับแล้วก็ทำด้วยสีโปสเตอร์นะครับใช้เทคนิคกระดาษ A4 ในคาบหน้าครูขอแค่ภาพร่างก่อนไปเลือกแล้วก็ร่างภาพมาก่อนว่าเราจะใช้เป็นภาพอะไรนะครับเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรแล้วเดี๋ยวคราบหน้าเราจะมาดูวิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จกันเนาะแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางก็จะได้คำแนะนำด้วยในครั้งหน้าจากการสร้างสรรค์งานของเพื่อนๆในห้องนะครับตัวอย่างผลงานข้าวเหนียวมะม่วงนะครับถูกแบ่งเป็นช่องๆสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาอันนี้เขาหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยที่ชัดมากๆก็คือศิลปะการแสดงของไทยก็คือโขนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตทั้งสองภาพเป็นทศกัณฐ์เหมือนกันไหมครับภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหมแล้วภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหม
3: เป
0: ็นแต่แค่ถอดศีรษะออกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างตัดทอนได้ในงานชิ้นนี้ตัดทอนออกได้เพื่อให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำได้เลยต่อมาที่เราพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในร้านอาหารตามสั่งของเพื่อนนะครับเดี๋ยวใครทำเมนูอะไรก็มาส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเปิดร้านขายเนาะอันนี้ต้มยำกุ้งนะครับสามารถทำได้ คราวนี้ครูอยากให้พวกเราไปค้นให้หลากหลายขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะไปหาตัวอย่างให้หลากหลายไปค้นดูซิว่าอะไรบ้างที่คนไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวครั้งหน้าครูมีตัวอย่างที่น่าสนใจ1ตัวอย่างมาให้ดูเป็นงานผีไทยที่รวมทุกผีไว้ในตัวเดียวเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าครูถ่ายทอดออกมายังไงนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์แต่ครั้งหน้าจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วซึ่งพวกเราจะต้องเตรียมภาพร่างมาก่อนภาพร่างเนี่ยตีกรอบ1เซนก่อนเนาะจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วครั้งหน้าเราจะเอาภาพร่างมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาอย่างแรกเลยสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์แม่สีแล้วก็สีขาวสีดำควรมีนะครับ5สีเนาะภาพร่างผลงานขนาด A4 ก็คือผลงานที่ทุกคนจะต้องไปวาดเอกลักษณ์ไทยมานี่แหละนะครับให้ใช้เส้นแบบบางๆเบาๆเนาะพยายามอย่ากดเวลาแก้แล้วมันจะไม่สวยผู้การ3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับเลือกมา3ขนาดกระดานรองวาดมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ถนัดกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบงานเนาะติดขอบใครจะมาติดไว้กับบนโต๊ะก็ได้หรือใครจะติดมาเลยก็ได้ได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนร่างภาพก็ได้นะครับจานสีนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับทำความสะอาดผู้กันก็คือภาชนะสำหรับล้างนั่นเองแล้วก็จานสีสำหรับผสมสีและผ้าเราต้องเช็ดผู้กันบ่อยๆด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับห้องเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะครับในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งครั้งหน้านะครับวันเราได้การบ้านก็คือร่างภาพเนาะเรานับความคืบหน้า 30% ในคาบเรียนหน้าเนี่ยเราจะมีเป้าหมายไปที่ 50% ก็คือเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นในใบงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ความคืบหน้าที่ต้องการในครั้งถัดไปนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมให้นักเรียนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของทัศนธาตุเนาะศิลปะกระจกสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้และที่สำคัญมากๆก็คือสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์งานลายเส้นสร้างศิลป์ของพวกเรานี่แหละที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ไทยออกมาในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปทบทวนแล้วก็ไปศึกษารูปแบบของงานศิลปะกระจกสีเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาปรับใช้กับงานตัวเองได้ที่สำคัญมากๆไปฝึกผสมสีไว้เยอะๆนะครับแล้วงานของเราจะสวยและสื่อสารเอกลักษณ์ไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้กันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

ี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightW E I G H T weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับเราก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A N I M A L Animal สัตว์ Cute C U T E Cute น่ารัก Elephant E L E P H A N T Elephant ช้าง BigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในเรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาและก็เรื่องของวัสดุที่ใช้ในงานประปานะคะนักเรียนคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปาและก็เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานประปานะคะว่ามีอะไรบ้างไหนเด็กๆบอกคุณครูหน่อยได้ไหมว่าที่บ้านของนักเรียนคุณพ่อหรือพี่ชายหรือสมาชิกในบ้านใครบ้างที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างประปามีไหมลูกมีไหมคะไม่มีมีนะคะ1คนใครเป็นอาชีพคะพ่อเป็นอาชีพช่างประปาเหรอลูกอ๋อทำงานอาชีพช่างประปามีนะคะแล้วลูกพอจะมีความรู้ทางด้านนี้บ้างไหมพื้นฐานคุณพ่อสอนไหมคะไม่ได้สอนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางที่บ้านมีใครประกอบอาชีพช่างประปาบ้างคะนะคะน่าจะมีหลายคนอยู่นะคะในเรื่องของงานช่างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียน เรื่องของวัสดุแล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับงานประปาในบ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง1บอกชนิดของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในงานประปาได้2อธิบายขั้นตอนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได้3ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะคะพื้นฐานในงานประปาได้4ออกแบบการสร้างชิ้นงานจากท่อประปาได้แล้วก็5นะคะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในงานประปาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้บ้านของนักเรียนใช้น้ำจากที่ไหนในการดื่มอาบน้ำหรือซักเสื้อผ้าน้ำที่ไหนลูกใครใครใช้น้ำประปาบ้านใครใช้น้ำประปายกมือเยอะนะคะมือลงค่ะลูกบ้านใครใช้น้ำบาดาลมีไหมลูกน้ำบาดาลมีไหมคะบ้านใครใช้น้ำจากลำคลองมาจากธรรมชาติโอ้เก่งจังที่บ้านน่าจะบรรยากาศดีมีเยอะไหมลูกคะอ๋อแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะจากส่วนไหนอีกมีไหมไม่มีส่วนใหญ่มาจากน้ำประปาใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะลูกนักเรียนปลายทางใช้น้ำจากแหล่งใดคะที่ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนมีบางคนยกมือบอกว่าใช้น้ำจากธรรมชาติแม่น้ำลำคลองหรือจากบ่อหรือจากบ่อบาดาลนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นักเรียนทราบหรือไม่ว่าน้ำประปาที่เราใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนมาได้อย่างไรนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายไหมลูกมีนะคะดูซิว่าน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะมีแหล่งที่มายังไงนะคะเรื่องของระบบการผลิตน้ำประปาระบบผลิตน้ำหมายถึงอะไรคะการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างแหล่งธรรมชาติ แม่น้ำลำคลองลำธารหรือจากทะเลไหมคะหรือจากอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะเอามาทำอะไรบริโภคได้เลยไหม
1: ไม
2: ่ได้นะคะผ่านการกรองนักเรียนทราบถึงกระบวนการกรองทราบไหมคะกระบวนการกรองเป็นยังไงนะคะกระบวนการระบบการผลิตน้ำประปาเป็นอย่างไรมาดูนำน้ำที่มาจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะเพื่อต้องการให้น้ำนะมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการนะคะเช่นน้ำประปาน้ำจืดหรือน้ำบริสุทธิ์นะคะเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเรื่องของงานเกษตรก็ต้องใช้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆบ้านเรามีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานอะไรบ้างลูกอะไรนะคะผลิตน้ำมันผลิตอะไรคะปลากระป๋องผลิตอะไรคะสับปะรดกระป๋องมีไหมมีอะไรอีกลูกโรงงานเหล่านี้ต้องใช้น้ำนะคะในการหล่อเลี้ยงเพื่อใช้ในการผลิตนะคะต่อไปนอกจากใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคแล้วการผลิตน้ำก็ต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมลูกนำมาใช้ในการผลิตซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างสูงนะคะมาดูกระบวนการผลิตน้ำประปาเริ่มแรกนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะมาเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำประปาไปใช้อุปโภคบริโภคหรือใช้ในเรื่องของงานเกษตรกรรมหรือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะมีขั้นตอนการผลิตยังไงเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพลำดับขั้นตอนเดี๋ยวครูจะยิงคำถามไปถ้ากลุ่มไหนตอบไม่ได้คือคะแนนทั้งกลุ่มก็จะหายไปเลยนะคะขั้นตอนการผลิตน้ำประปาไม่ได้ขู่นะเริ่มแรกนะคะเรารับน้ำมาจากแหล่งน้ำดิบจากธรรมชาติใช่ไหมลูกแม่น้ำลำคลองหรือน้ำทะเลเข้ามาสู่โรงสูบน้ำแรงดันต่ำนะคะโรงสูบน้ำแรงต่ำดึงน้ำเข้ามาแล้วก็ทำไงคะเสร็จแล้วถังเข้าถังกวนนะคะตอนที่รับมาตอนแรกก็มีการตรวจสอบด้วยนะตรวจสอบว่าน้ำพอที่จะมาผ่านการกรองแล้วจะสะอาดเพียงพอไหมนะคะต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนถ้าคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพดีก็จะส่งต่อมาที่ถังกวนถังกวนนี้จะมีสารที่ช่วยก็คือสารส้มแล้วก็ปูนขาวนะคะช่วยให้น้ำที่เรานำมาเนี่ยเป็นไงคะอาจจะมีตะกอนอยู่ไหมลูกใช้สารส้มแล้วก็ปูนขาวมากวนแล้วก็ให้น้ำตกตะกอนที่ก้นถังใช่ไหมคะดูลำดับขั้นตอนนะกว่าจะได้มาซึ่งน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้นะคะต่อไปเมื่อตกตะกอนที่ก้นถังแล้วนะคะก็จะได้น้ำที่มีความใสสะอาดขึ้นเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปที่ถังกรองถังกรองนี่กรองด้วยอะไรคะกรองด้วยทรายกรองและกรวดกรองนะคะเพื่อให้น้ำมีความสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเมื่อกรองเสร็จแล้วต่อไปลำดับที่5ได้น้ำที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เติมคลอรีนลงไป คลอรีนช่วยอะไรลูกช่วยฆ่าเชื้อโรคในน้ำใช่ไหมคะแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนะคะบางทีใส่มากเกินได้ไหมเพราะเรามานำมาใช้อุปโภคบริโภคในครอบครัวใช่ไหมคะในครัวเรือนต่อไปเสร็จแล้วไปไหนต่อทีนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จากที่ไหนคะกปภ.นี่คืออะไรการประปาส่วน
3: ภ
2: ูมิภาคมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของน้ำนะคะว่าก่อนที่จะแจกจ่ายไปสู่ประชาชนเนี่ยต้องปลอดภัยต้องสะอาดจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็ลงเก็บในถังน้ำใสเก็บในถังน้ำใสเพื่อเตรียมอะไรคะเตรียมแจกจ่ายใช่ไหมส่งต่อสู่ประชาชนนะคะแล้วก็การส่งต่อก็เข้าโรงสูบน้ำแรงสูงสูบเข้ามาแล้วก็เป็นไงคะส่งไปที่หอถังสูงนักเรียนเคยเห็นไหม
3: เคย
2: เห็นไหมคะหอถังสูงหอประปาเนี่ยนะคะต้องอยู่ที่สูงเพื่อจะอะไรคะ

0: เวลาปล่อยน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนจะได้มีแรงดันใช่ไหมคะไปสู่ปลายทางได้นะคะพอปล่อยน้ำไปแจกจ่ายน้ำไปก็ส่งไปถึงครอบครัวของนักเรียนทุกคนนี่แหละเห็นไหมคะกว่าจะผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปาได้เป็นไงลูกยุ่งยากไหมหลายกระบวนการขั้นตอนนะคะซึ่งทุกกระบวนการก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำประปาที่บ้านเราก็ต้องรู้จักประหยัดใช้อย่างคุ้มค่านะคะมาดูระบบงานประปาในบ้านงานประปาในบ้านน้ำที่เราใช้มี2ระบบคือ1ระบบน้ำอะไรคะระบบน้ำดีน้ำดีนี้ใช้สำหรับทำอะไร
1: บริ
0: โภคหรือใช้ชำระล้างต่างๆใช่ไหมลูกล้างจานล้างภาชนะหรือสำหรับอาบน้ำนะคะต่อไปอีกระบบหนึ่งคือระบบน้ำเสียหรือน้ำทิ้งที่เราชำระร่างกายเสร็จแล้วหรือเราล้างจานเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยน้ำไปตามท่อระบายน้ำใช่ไหมคะอันนั้นเป็นน้ำทิ้งซึ่งเป็นน้ำเสียใช่ไหมลูกนะผ่านระบบระบายน้ำเห็นไหมคะมาดูต่ออาชีพคุณครูถามตั้งแต่แรกแล้วเกี่ยวกับงานประปาก็คืออะไรลูกช่างประปานะคะช่างประปาในสายงานช่างเนี่ยก็จะมี2ด้านก็คือด้านที่1งานสร้างใช่ไหมคะสร้างก็คือเช่นการเดินท่อประปาภายในบ้านหรืออาคารหรือการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมลูกส่วนงานซ่อมได้แก่ซ่อมแซมจุดรั่วซึมของน้ำหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจจะมีช่วงที่หมดอายุใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำรั่วไหลซึมอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับระบบประปาในบ้านถ้านักเรียนได้เรียนรู้ไว้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปใช้อย่างน้อยซ่อมแซมหรือไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงนะคะส่วนที่น้ำซึมหรือรั่วไหลที่บ้านได้นะคะต่อไปการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานนักเรียนมีความจำเป็นไหมก่อนที่เราจะไปเป็นช่างซ่อมหรือช่างอะไรคะสร้างได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอะไรด้วยเครื่องมือพื้นฐานใช่ไหมลูกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างเครื่องมือที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างมีใครรู้จักบ้างเบื้องต้นอ่ะวัสดุที่ใช้ในงานประปามีอะไรบ้างลูก
2: ท
0: ่อ PVC อ้าวเครื่องมือมีอะไรลูก
2: เล
0: ื่อยยกมือตอบได้ไหมขอยกมือทีละกลุ่มก็ได้ลูกเชิญค่ะเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนเอาที่นักเรียนรู้จักเบื้องต้นก่อนนะลูก
3: กรรไกรตัดท่อเลื่อยค้อนปอนค่ะ
0: กรรไกรตัดท่อเลื่อยแล้วก
3: ็ค้อนปอน
0: ค้อนปอนใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคุณครูขอกลุ่มที่5ได้ไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะนอกจากที่เพื่อนพูดมาแล้วเอาที่นักเรียนรู้จักก็ได้นะ
4: มีก๊อกน้ำเทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยาต่อท่อ PVC ค่ะ
0: ก๊อกน้ำเทปพันเกลียวแล้วก็น้ำยา
4: PVC
0: ต่อท่อ PVC หรือว่ากาวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะแล้วนอกจากเครื่องมือแล้ววัสดุอื่นๆมีอีกไหมลูกมีกลุ่มไหนตอบได้คะ

คุณครูได้ยินเมื่อกี้ขอเชิญกลุ่ม2ค่ะวัสดุก็มีความจำเป็นที่เราต้องใช้นะคะลุกขึ้นเลยครับที่ลูกตอบมาเมื่อกี้ถูกแล้ว

0: อะไรจริงๆแล้วมีความจำเป็นนะคะใช่ไหมเวลาเราเลื่อยเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรคะเศษใช่ไหมเศษของท่อใช่ไหมคะหรือว่าเป็นขุยๆอย่างเงี้ยมันไม่เรียบใช่ไหมคะเราก็ต้องทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วยผ้าก่อนหรือถ้าน้ำยังเปียกอยู่ก็ต้องเช็ดด้วยผ้าก่อนนะคะนักเรียนปลายทางมีตอบได้บ้างไหมคะเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปานะคะลองไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ดูได้ที่บ้านนะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันดูต่อนะคะความสำคัญของเครื่องมือช่างนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานประปาเก่งมากขอเชิญตอบให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะเครื่องมือเขาบอกเลยว่าเครื่องมือใช่ไหมลูกแสดงว่าต้องมาช่วยอะไรเราได้บ้าง
1: ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเครื่องมือช่างเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นมากในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเรามีเครื่องมือช่างจะช่วยให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือช่างจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วงานก็จะออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างเครื่องมือดูนะคะที่ใช้ในงานประปานะมีอะไรบ้างคะภาพแรกนักเรียนรู้จักไหมคะภาพแรกคืออะไรเอ่ยไขควงด้ามสลับก็คือสามารถถอดได้ใช่ไหมคะใช่มีสองด้านนะคะต่อไประดับน้ำนะคะใช้วัดระดับอะไรคะความเรียบของพื้นเก่งมากเลยที่บ้านคุณพ่อเป็นช่างหรือเปล่า
2: เป็นว
0: ิ
2: ศวกรไฟฟ้า
0: วิศวกรไฟฟ้าด้วยโอ้โหเก่งจังค่ะต่อไปครีมมีหลายประเภทนะลูกอันนี้เป็นครีมคอลมาสใช้สำหรับทำอะไรคะจับเพื่อยึดข้อใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบังคับหรือว่าหมุนเกลียวได้นะคะแน่นมากคุณครูลองมาแล้วเมื่อกี้เปิดฝากาวไม่ได้ลูกใช้ครีมนี่แหละค่ะช่วยประแจเลื่อนบ้านใครมีบ้าง บ้านใครลูกยกมือสูงสูงรู้จักแล้วยังที่มีที่บ้านน่ะรู้จักไหมลูกแน่ใจนะรู้จักประแจเลื่อนนะคะส่วนใหญ่จะมีกับทุกบ้านแล้วนะแสดงว่าที่บ้านเราก็มีเครื่องมือจำเป็นที่ใช้ในบ้านอยู่แล้วนะคะจำเป็นพื้นฐานต่อไปค้อนยางค้อนยางนักเรียนรู้จักไหม
3: จ
0: ้ไว้ทำอะไรทุบอะไรคะถ้าเราใช้ค้อนปกติที่เป็นค้อนเหล็กได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ในงานประปาทำไมคะ
3: จะ
0: ท้อแตกอ๋อเดี๋ยวท้อแตกเกิดความเสียหายใช่ไหมลูกเก่งมากเขาเลยใช้ค้อนยางนะคะต่อไปเลื่อยเหล็กนี้ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงมากซึ่งเหล็กที่ใช้ทำใบเลื่อยก็จะเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะคะต่อไปกรรไกรตัดท่อรู้จักไหมลูก
3: จ้
0: าเคยใช้ไหม
3: เคย
0: ใครเคยใช้ยกมือกรรไกรตัดท่อใครเคยใช้คะยกมือลูกเคยใช้ไหมลูกเคยใช้เก่งมากแสดงว่ามีคนเป็นแล้วเดี๋ยวจะให้ตัดให้เพื่อนดูนะคะต่อไปการใช้เครื่องมือช่างในการซ่อมก๊อกน้ำรั่วซึมลูกที่บ้านเคยเห็นไหมในกรณีที่ก๊อกน้ำรั่วซึมมีน้ำไหลออกมาเคยเห็นไหมคะ แล้วลูกทำยังไง

0: เอาเทปดำเหรอแล้วก็มาเอาอะไรนะคะมาหุ้มไว้ไหนตอบคุณครูหน่อยตอบคุณครูตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของเราลูกอาจจะไม่ตรงตามที่เราจะเรียนแต่ว่าคุณครูอยากทราบประสบการณ์อาเชิญค่ะลูกลูกทำยังไงเจอกรณีก๊อกน้ำรั่วไหลหรือซึม
1: ใช้เทปพันเกลียวพัน
0: ใช้เทปพันเกลียวพันเอาเทปพันเกลียวมาพันเลยใช่ไหมลูก
1: แล้วก็พันอีกรอบด้วยเทปดำค่ะ
0: พันอีกรอบด้วยเทปดำ เทปดำนี้ใช้สำหรับงานอะไรลูกพันสายไฟใช่ไหมไม่เป็นไรเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะก็เพื่อนเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ว่าวิธีการที่ถูกต้องเราต้องทำยังไงนักเรียนหันมาดูทางนี้ถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีน้ำรั่วไหลหรือซึมทำยังไงเอ่ยขั้นตอนแรกต้องเตรียมอะไรก่อนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างเทปพันเกลียวผ้าขนหนูครีมล็อกก๊อกน้ำถ้าเจอกรณีนี้นะคะขั้นตอนแรกทำยังไงคะไหนใครอยากเป็นช่างประปาประจำบ้านยกมือใครอยากเป็นฮีโร่ของคุณแม่ในบ้านยกมือค่ะให้ลูกตั้งใจขั้นตอนที่หนึ่งให้ทำยังไงก่อนที่เราจะซ่อมทำไงคะปิดวาล์วก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำเป็นไงไหลผ่านสองทำไงคะนำผ้ามาคลุมบริเวณที่ก๊อกน้ำรั่วใช่ไหมลูกใช้ผ้าคลุมทำไมคะ
2: คล
0: ุ
2: ม
0: เพื่อ
2: ไม่ให้แต
0: กเพื
2: ่
0: อ
2: ก
0: ัน
2: น
0: ้
2: ำไหล
0: กันน้ำไหลเพราะว่าถ้าไม่คลุมผ้าน้ำไหลแล้วเครื่องมือเราจะลื่นไหม
2: ลื่น
0: มีโอกาสลื่นก็เอาผ้าคลุมไว้ก่อนเพื่อบังคับใช่ไหมคะแล้วก็ทำไงต่อหมุนหมุนประแจเลื่อนทวนเข็มใช่เพราะว่าตอนที่เราจะถอดเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะเพื่อคลายหัวกล็อกหัวกล็อกนะคะขอโทษต่อไปขั้นตอนที่3เอาเทปพันเกลียวออกแล้วก็ใช้เทปพันเกลียวพันรอบใหม่นะคะแต่ก่อนที่จะพันใหม่นักเรียนก็ต้องทำความสะอาดก่อนถูกไหมใช้อะไรครับ
2: ผ้า
0: ใช้ผ้าเช็ดใช่ไหมนี่ความจำเป็นของผ้าใช้ผ้าเช็ดทั้งตรงที่ก๊อกแล้วก็ตรงที่เกลียวในที่ฝังอยู่ในผนังใช่ไหมคะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำเทปพันเกลียวมาพันนะคะ 7-8 รอบเวลาเราหมุนกลับเข้าไปมันจะได้แน่นนะคะขั้นตอนที่4เนี่ยทำความสะอาดแล้วนะคะบริเวณข้อต่อยึดผนังเสร็จแล้วจึงค่อยๆหมุนยึดกลับเข้าไปเวลาหมุนออกมาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาหมุนเข้าไปต้องหมุน
2: ตาม
0: เข็มนาฬิกานะคะขั้นตอนการซ่อมขั้นตอนที่5ใช้ผ้าคลุมหัวก๊อกก่อนใช้ครีมล็อกหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นอย่าลืมปรับหัวก๊อกให้ตรงแล้วค่อยไปเปิดวาล์วน้ำทดสอบการทำงานนะคะยากไหมการซ่อมก๊อกน้ำรั่วยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะลองไปทำให้คุณแม่ได้ที่บ้านจะภูมิใจในตัวเรามากต่อไปการใช้เลื่อยตัดท่อ PVC นักเรียนเคยใช้เลื่อยไหมนะคะการใช้เลื่อยอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนวัดความยาวโดยใช้เครื่องมืออะไรคะ
2: ตล
0: ับเมตร

0: การวัดนะคะตลับมิตรอุปกรณ์ทั้งหมดคุณครูมีมาให้นักเรียนดูแล้วแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยวันนี้นะคะใช้ตลับมิตรวัดความยาวท่อตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็นำเลื่อยเหล็กมาตัดตามรอยนะคะที่ทำเครื่องหมายไว้ต่อไปกรรไกรตัดท่อเมื่อกี้มีหลายคนที่เคยใช้แล้วใช่ไหมลูกยังใครยังไม่เคยใช้ยกมือมีใครยังไม่เคยใช้บ้างกรรไกรตัดท่อตัดไม่เป็นเดี๋ยวคุณครูจะให้ฝึกไม่ยากเลยนะคะง่ายมากแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้เร็วขึ้นด้วยต่อไปอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อท่อ PVC สำหรับใช้ในงานต่างๆมีใครรู้จักบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถามให้นักเรียนเลือกหามาตามภาพเลยนะคะภาพที่หนึ่งข้อตรงไหนคะชูขึ้นมาเลย2กลุ่มแรกนี้ได้คะแนนไปก่อนเลย2กลุ่มแรกนะคะต่อไปของงอของงออยู่ไหนลูกของงอ90องศาเดี๋ยวอย่างนี้ไม่สนุกเอาแล้วแต่คุณครูเลือกแล้วกันต่อไป3ตา4ทาง3ตา4ทางกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเลยค่ะกลุ่มนี้ก่อนเพื่อนเก่งมากต่อไปข้อต่อเกลียวในสองโอเคต่อไปข้องอสามทางสองค่ะต่อไปสามทางค่ะสามทางอยู่ไหนเก่งมากสามทางต่อไปบอลวาวสองต่อไปสี่ตากากบาท
1: กากบาท
0: กากบาทกลุ่มนี้เร็วต่อไปคลิปก้ามปูคลิปจับท่อคลิปจับท่ออยู่ไหนคลิปจับท่อต่อรถพอค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนักเรียนมีวิธีการวางแผนกันยังไงในเมื่อคุณครูถามที่จริงต้องวางแผนกันยังไงลูกแบ่งกันคนละ1ชิ้นหรือ2ชิ้นรับผิดชอบใช่ไหมลูกเมื่อกี้ทำแบบนี้หรือเปล่าไม่นะคะต้องวางแผนในการทำงานต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวนักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์ของท่อ PVC เพื่อใช้ในงานประปาแล้วนะคะเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้แล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยร่วมสาธิตกับครูด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างบอกหน่อยเร็วเทปพันเกลียวให้นักเรียนจำไว้ใช้2อย่างคือเทปพันเกลียวแล้วก็ข้อต่อเกลียวนอกที่ใช้ในการฝึกนะคะเดี๋ยวต่อไปเทคนิคการใช้เทปพันเกลียวเดี๋ยวครูสาธิตให้นะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของเทคนิคการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประปานะคะซึ่งจะมีอยู่3วิธีนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเทคนิคที่1วิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยเทปพันเกลียวข้อต่อเกลียวนอกซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC และโลหะค่ะวิธีการใช้เทปพันเกลียวพันข้อต่อต่างๆ เราจะเริ่มจากการทำความสะอาดเกลียวนะคะโดยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดเอาฝุ่นที่เกาะอยู่ตามเกลียวต่างๆออกให้หมดนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเทปพันเกลียวนะคะมายึดกับเกลียวนะคะเราจะหงายเทปขึ้นในลักษณะแบบค้านะคะแล้วก็ปลายของมันเนี่ยก็ยึดกับเกลียวในลักษณะนี้นะคะแล้วก็พันนะคะตอนที่เราพันเราจะพยายามดึงให้เห็นเกลียวนะคะเวลาเราไปสวมกับข้อต่อเกลียวในเนี่ยมันจะได้แนบสนิทกันพอดีนะคะพันไปประมาณสัก 5-7 รอบนะคะสำหรับข้อต่อเกลียวนอกที่เป็น PVC นะคะแต่ถ้าเป็นแบบโลหะเราจะต้องเพิ่มจำนวนรอบนะคะเพราะว่าโลหะมันจะมีความแข็งมันจะทำให้เกลียวเนี่ยหลวมถ้าเราพันน้อยเกินไปนะคะอันนี้เราพันเสร็จแล้วนะคะครบจำนวนแล้วเราก็จะใช้วิธีดึงนะคะดึงแล้วก็เอานิ้วลูบนะคะถ้าเห็นว่าเกลียวมันไม่ชัดเจนนะคะเราก็จะใช้เล็บนะคะทำเกลียวให้ชัดเจนนะคะเพื่อเวลาสวมเนี่ยจะได้แนบแน่นสนิทกันนะคะน้ำจะได้ไม่รั่วซึมนะคะค่ะอันนี้ก็คือการพันเทปพันเกลียวนะคะที่เป็นท่อ PVC นะคะกับที่เป็นโลหะค่ะ
0: ขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนะคะต่อไปเทคนิคการติดตั้งข้อต่อยูเนียนข้อต่อยูเนียนนะลูกใช้สำหรับต่ออะไรคะต่อท่อเชื่อมเชื่อมท่อระหว่าง2ท่อเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวโดยใช้อะไรคะข้อต่อยูเนียนเดี๋ยวก็ได้ฝึกกันนะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างลูกต้องมีอะไรคะก็ต่อยูเนียนแล้วก็ท่อ PVC ที่จะนำมาใช้ต่อนะลูกนะคะอุปกรณ์ของข้อต่อยูเนียนก็จะมีวงแหวนนี่เห็นไหมคะโอริงแล้วก็เกลียวนอกแล้วก็ฝาครอบนะคะซึ่งคุณครูมีมาให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปฝึกปฏิบัติกันนะคะข้อต่อยูเนียนต่อไปมาดูเรื่องของข้อต่อยูเนียนทำไงนะ
2: วิธีการติดตั้งข้อต่อยูเนียนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วยท่อ PVC ข้อต่อยูเนียนส่วนประกอบของข้อต่อยูเนียนประกอบไปด้วยเกลียวนอกฝาครอบแหวนพลาสติกและโอริงค่ะขั้นตอนการทำเราจะต้องตัดท่อ PVC ให้ปลายทั้งสองเรียบเพื่อเวลาที่เราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะชนกันได้พอดีนะคะการตัดก็นี่ค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้กรรไกรตัดท่อเนี่ยรอยตัดมันจะเรียบนะคะก็ทั้งสองด้านนะคะก็จะเรียบเวลาเราใช้ข้อต่อยูเนียนสวมเข้าไปมันจะชนกันพอดีนะคะน้ำก็จะไม่รั่วซึมค่ะนำท่อ PVC ใส่เข้าไปกับฝาท่อนะคะอย่าลืมแหวนพลาสติกนะคะเพื่อเวลาที่เราขันเกลียวเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ท่อแตกนะคะใส่แหวนโอริงเข้าไปค่ะกับท่อ PVC วัดระยะกับเกลียวนอกนะคะให้มันพอดีนะคะแล้วเราก็สวมท่อที่ใส่โอริงแล้วเข้ากับเกลียวนอกนะคะจากนั้นก็นำฝาครอบนะคะหมุนเข้ากับเกลียวนอกนะคะให้แน่นนะคะจับดูแล้วแน่นพอดีนะคะทำทั้งสองด้านนะคะเมื่อต่อครบสองด้านแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ยากไหมลูกไม่ยากเลยนะคะ ต้องขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนี้ด้วยนะคะต่อไปกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามนักเรียนใครอยากฝึกปฏิบัติ เรื่องของการทำข้อต่อยูเนียน

0: เดี๋ยวคุณครูจะแยกเป็นฐานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ออกมาฝึกแล้วก็มีใครอะไรนะคะใช้กรรไกรกรรไกรตัดท่อลูกกรรไกรตัดท่อมีไหมใครอยากฝึกกรรไกรตัดท่อยกมือเลยลูกเก่งมากนะคะกรรไกรตัดท่อต่อไปเรื่องของการใช้เทปพันเกลียวลูกเทปพันเกลียวโอเคนะคะคุณครูมีให้2ชุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้กาวการใช้กาวมีใครแพ้กลิ่นไหมลูกแพ้กลิ่นกาวมีไหมลูกครับได้ถ้าลูกอยากจะเรียนรู้ทั้งหมดเลยก็ได้ครับนะคะนักเรียนพร้อมแล้วยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มคนที่มีความสนใจเมื่อกี้นะคะให้รับอุปกรณ์ได้ที่คุณครูนะลูกนะคะเชิญค่ะงานชิ้นแรกกรรไกรตัดท่อใครอยากฝึกกรรไกรตัดท่อยกมือดูนะลูกเดี๋ยวเพื่อนจะสาธิตให้ดูนะคะคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียนวัดความยาว60เซนติเมตรนะคะความยาวท่อให้ได้60เซนติเมตรแล้วก
2: ็
0: ช่วยตัดให้ครูหน่อยทำไงคะช่วยกัน60เซนติเมตรนะลูกอยู่ไหน
2: 60
0: เซนลูก60เซนครับแล้วทำเครื่องหมายไว้คุณครูต้องการท่อยาว60เซนแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนวิธีการใช้กรรไกรตอนนี้ทำไงให้ง้างออกทำไงลูกทำไงให้ง้างออกเนี่ยแย่แล้วแล้วทำไงให้ลงจับเลยลูกนะงี้นะเราทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะ60เซนลูกก็กดอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะงับลงเองนะคะตรงจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้ทำไงคะจับให้แข็ง
2: จับให้แข็ง
0: ลองทำเอง
3: ช่วยจับหน่อย
2: จับให้แข็ง
0: ทำเครื่องหมายไว้แล้ว
2: กดไปเรื่อยๆจับให้แข็ง
0: นี่มีทักษะหมุนด้วยนะกดไปเรื่อยๆเลยลูกให้ลงไปตรงเนื้อของท่อ PVC แล้วก็หมุนด้วยนั่นแหละหมุนไปเรื่อยๆลูกกดด้วยหมุนด้วยกรรไกรไม่ค่อยจะคมแล้วนะคะก็เลยทำให้นี่กดเลยกดให้แน่นเลยลูกหมุนด้วยครับหมุนไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละเขาจะมีจังหวะของเขานะคะยังไม่ขาดเอาอีกลูกนั่นแหละกดไปเรื่อยๆขาดแล้วเห็นไหมคะไม่มีขุยเลยเนาะจะได้ทอที่เรียบใช่ไหมคะมีใครสนใจกันไกลสนใจเดี๋ยวคุณครูมีอีก5อันให้วัดระยะ60เซนนะลูกอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้กรรไกรวัดให้ได้60เซนก่อนถึงตัดนะต่อไปอะไรอีกลูก
2: ยูเน
0: ีย
2: น
0: ก็ต่อยูเนียนก็ต่อยูเนียนนะลูกอันนี้ประกอบเข้าไปแล้วต้องการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะอย่าให้น้ำรั่วไหลออกมาได้

0: ่อยูเนียนลูกเป็นการต่อท่อให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะใช้วันระยะก่อนใช่ไหมลูกวันระยะแล้วก็สวมแหวนเข้าไปเนาะโอเคลูกมันจะไปชนกันพอดีสมมุติว่าท่อที่บ้านเราแตกอย่างเงี้ยลูกท่อที่บ้านแตกเราทำไงเราสามารถตัดส่วนแตกออกแล้วก็ใช้วิธีการต่อได้ไม่ให้น้ำรั่วไหลเสร็จเรียบร้อยใครสนใจเขาต่ออยู่เนี่ยลูกมีไหมมีอีกไหมต่อไป
1: เทปพันเกล
0: ียวนะคะตอนนี้ใครได้รับเทปพันเกลียวไปแล้วจ้ะเทปพันเกลียวลูกสามารถใช้ได้2คนเลยเทปจะอยู่ข้างในนะลูกต้องแกะออกมาก็ต่อมันอยู่เทปพันเกลียวต้องดึงให้ตึงนะลูกแล้วก็ถึงจะม้วนเข้านะคะแต่นี้วางนี่ก่อนวางไว้นี่เลยนะครับหมุนไปมาเข้ามาใกล้ๆเลยลูกปิดเกลียวให้หมดลูกกลุ่มไหนที่ได้อุปกรณ์ไปแล้วนะลูกที่เพื่อนสาธิตไปแล้วลูกสามารถทำได้เลยนะครับก็ต่อยูเนียนใช้กาวใช่ไหมลูกใช่ครับติดได้เลยแต่ว่าวิธีการต้องทำให้ถูกต้องนะได้ยังลูกงั้นก็ดึงให้ตึงให้ขาดเลยครับใช่ดึงให้แน่นแล้วก็ให้มันขาดเลยลูกดึงเลยดึงเลยครับแล้วก็เก็บรายละเอียดโอเคเก่งมากได้ไหมลูกได้เด็กๆคะเพื่อนๆสาธิตเสร็จแล้วนะคะเทปพันเกลียวใครจะใช้เดี๋ยวมารับอุปกรณ์ได้เลยปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะเก่งมากนักเรียนปลายทางพอจะทำได้ไหมลูกนะคะถ้าอุปกรณ์เรามีไม่ครบไม่พร้อมก็ลองดูที่บ้านนะคะว่าอุปกรณ์ของคุณพ่อมีอะไรบ้างนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีกรณีฉุกเฉินน้ำรั่วไหลขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้โดยการผ่านการลงมือทำการฝึกทำมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถมารับอุปกรณ์แล้วก็ฝึกทำได้ลูกเทปพันเกลียวมีใครจะรับอีกไหมฝึกมาฝึกทำลูกเชิญครับกลุ่มนี้

0: นไหนใครได้ชิ้นงานของตัวเองใครได้ชิ้นงานของตัวเองได้ฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเชิญข้างหน้าค่ะ1เรื่องของกรรไกรการใช้กรรไกรลูก2เรื่องของการใช้ข้อต่อยูเนียนเชิญค่ะถืองานมาด้วยลูก3การใช้เลื่อยเชิญค่ะ4การใช้กาว5การใช้เทปพันเกลียวลูกถือชิ้นงานของตัวเองมาด้วยนี่มาลูก
1: เราพูดได้หรือเปล่า
0: ครับไม่ยากเดี๋ยวคุณครูถามเองหรอกเพื่อนพร้อมค่ะเด็กๆดูผลงานของเราวันนี้นายช่างน้อยๆมีสาวน้อยด้วยช่างสาวน้อยนะคะคุณครูเชื่อว่าความรู้วันนี้ที่เราได้ฝึกปฏิบัติและได้ความรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาหรือวัสดุนะคะได้รู้จักวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานประปาไปแล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าการฝึกปฏิบัติของนักเรียนชิ้นงานนี้ชื่ออะไรแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเชิญครับ
2: ครับชิ้นงานนี้ชื่อว่าข้อต่อยูเนียนครับมีการทำคือนำท่อรักษาเพื่อใช้เพื่อในการทำนำท่อทั้งสองมาต่อเชื่อมกันเพื่อให้น้ำไหลผ่านครับ
0: ครับในกรณีเช่นมีท่อรั่วท่อแตกนี้ใช่ไหมลูกสามารถช่วยได้นะคะต่อไปการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของลูกงานอะไรครับ
3: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: งานอะไรครับ
3: กันติด
0: ทากาว
3: ทากาวติดท่อครับ
0: ใช่ไหมคะเพื่อเชื่อมต่อไม่ให้น้ำรั่วซึมด้วยเช่นกันในกรณีเช่นอาจจะต้องการต่อความยาวของท่อใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ เช่นท่อสั้นไปเราต้องการให้ท่อยาวขึ้นแล้วก็สามารถตัดกลางแล้วก็เอาท่อยาวมาสวมเพื่อต่อเพิ่มความยาวให้กับท่ออาจจะต่อจุดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้กาวเพราะว่าการใช้กาวเป็นไงลูกช่วยให้
3: แน
0: ่
3: นติดติดให้แน่นคร
0: ับ ติดแน่นแล้วก็น้ำไม่รั่วซึมใช่ไหมคะปัญหาอุปสรรคในการทำมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีทำได้แล้วนะคะ
3: ทำแล
0: ้วต่อไปเพื่อนเรื่องของอะไรลูก
4: การตัดท่อโดยใช้กรรไกรตัดท่อ
0: กรรไกรตัดท่อนะคะเก่งมากเลยเป็นผู้หญิงใช้กรรไกรตัดท่อเป็นด้วยนะคะกรรไกรตัดท่อใช้ยากไหมลูก
4: ไม่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ยากเลยปัญหาอุปสรรคในตอนตัดเป็นไงบ้าง
4: อาจจะมีเบี้ยวบ้างค่ะ
0: เบี้ยวบ้างเพราะว่ามือเราไม่นิ่ง
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันต้องมีเทคนิคในการตัดใช่ไหมลูกในการง้างกันไกลใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงกำลังพอต่อไปเชิญครับของลูกงานอะไรครับ
5: เป็นการตัดโดยใช้เลื่อยครับ
0: การตัดโดยใช้เลื่อยยากไหมลูก
5: ไม่ยากมากครับ
0: ไม่ยากมากนะคะพอได้อยู่คุณพ่อเป็นวิศวะด้วยนะคะเก่งในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่อไปลูก
6: การใช้เทปพันเกลียวค่ะ
0: ใช้เทปพันเกลียวพันยากไหมลูก
6: ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากนะคะกลับไปเนี้ยสามารถช่วยคุณแม่ซ่อมกองน้ำได้ไหม
6: ได้ค
0: ่
6: ะ
0: ได้นะคะเก่งมากนะคะผู้หญิงตัวน้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกนะยอดเยี่ยมนะคะเจนเลยค่ะเก่งมากๆนักเรียนก็ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานเรื่องของการใช้เครื่องมือในงานประปาไปแล้วนะคะงานประปาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอะไรคะการวัดการตัดท่อการอะไรคะการต่อข้อต่อนะคะ ช่างสำหรับช่างประปาต้องมีทักษะต้องมีความรู้ความสามารถใช่ไหมลูกถึงจะปฏิบัติงานทางด้านนี้ได้นะคะมีหน้าที่ช่วยซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาให้กับบ้านนักเรียนได้เรียนไปแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในบ้านของเราได้นะคะที่สำคัญสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ไหม
7: ได
0: ้ได้นะคะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อเรียนสายวิศวะหรือเรียนสายช่างได้นะคะอย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานให้กับนักเรียนได้บ้างเล็กน้อยแล้วค่อยไปต่อยอดระดับสูงขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนที่ในสายงานด้านนี้นะคะมีประโยชน์กับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในครอบครัวได้กรณีมีน้ำรั่วไหลมาดูบทเรียนต่อไปกันอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะกระบวนการต่อท่อประปานะคะเป็นยังไงนะเหมือนวันนี้หรือเปล่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ใบความรู้ที่3เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ํา2ใบงานที่5เรื่องการต่อท่อประปากับก๊อกน้ําหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนปลายทาง
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเคย
3: ไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
3: เ
0: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เคยค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิ้งมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะมิอย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับ

0: ว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlt

tv.ac.th หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับ

0: ใช่ไหมตะวัน
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
2: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
3: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
2: ใช่แล้วล่ะหลาน
3: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยม3ในชั่วโมงที่2กันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเราจะเขียนทศนิยม3 0นะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราสามารถทำได้โดยการทำตัวส่วนให้เป็น10หรือว่า100หรือว่า 1,000 นะคะโดยพิจารณาจากค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่น 0.5 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่า 0.5 มี5เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ซึ่งอยู่ในหลักส่วน10ดังนั้นเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วนด้วย10หรือเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่าเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะค่ะและ 0.12 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราจะได้ว่า 0.12 มี2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ซึ่งอยู่ในหลักส่วน100เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เขียนได้เป็นเศษ12ส่วน100หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3ส่วน25ใช่ไหมคะค่ะและ 0.194 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียน
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะค่ะเราจะได้ว่า 0.194 มี4เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ194ส่วนด้วย 1,000 หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: เศษ97
0: ส่วน500ใช่แล้วค่ะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะถ้าเราจะต้องเขียนนะคะทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนในกรณีที่การเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0นะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงนะคะเราสามารถเขียนได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะอาศัยการแก้สมการนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะในเรียนปลายทางค่ะจงเขียน 0.44 ซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเริ่มแรกค่ะคุณครูก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวค่ะซึ่งในนี้คุณครูให้เป็นตัว n นะคะให้ n นะคะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้ก็คือ n เท่ากับ 0.44 ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าไงคะ n เท่ากับ0.444ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณครูกำหนดให้เป็นสมการที่1นะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้จะแทนสมการที่1นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะนำสมการที่1นะคะไปคูณกับ10ค่ะนะคะคุณครูนำสมการที่1คูณด้วย10นะคะเราจะได้ว่ายังไงคะนักเรียนเราจะได้ว่าว่า10คูณด้วย n นะคะและ 0.444 ไปเรื่อยๆคูณด้วย10นั่นเองคะ10คูณด้วย n ก็จะได้10 n ถูกต้องค่ะและ0.444ไปเรื่อยๆคูณ10จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่าไหร่คะได้
1: 4.444
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะ10 n เท่ากับ4.444ไปเรื่อยๆซึ่งคุณครูให้เป็นสมการที่2ค่ะหลังจากนั้นคะเรียนคะเราจะนำสมการที่2นะคะลบด้วยสมการที่1นะคะค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 10n ลบด้วย n นะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน 10 n ลบด้วย n จะได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้เท่าไหร่คะได้9 n ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ 4.444 ไปเรื่อยๆลบด้วย 0.444 ไปเรื่อยๆจะได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้4ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 9 n เท่ากับ4ดังนั้น n ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะ n เท่ากับเศษ4ส่วน9นะคะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนทดสอบซ้ำนะคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะได้ว่า 0.443 เขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน9ซึ่งนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขนะคะลองคำนวณดูว่าได้คำตอบตรงกับที่คุณครูเขียนไว้หรือไม่อ่ะนักเรียนลองกดเศษ4ส่วน9ให้ครูหน่อยค่ะว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าถ้าเรากดนะคะเศษ4ส่วน9ในเครื่องคิดเลขของนักเรียนนะคะเราจะได้เป็น 0.444 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูว่า 0.773 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน9ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะคะซึ่งตรงไหมคะเราจะ

0: ได้ว่า 0.777 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ7ส่วน9นะคะได้รอพิจารณาคำตอบที่ขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ 0.883 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ8ส่วน9ค่ะซึ่งถ้าเราคำนวณดูเราจะได้ว่า 0.888 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน9ค่ะลองพิจารณาในจำนวนถัดไปนะคะ 0.23233 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 23ส่วน99ค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราคำนวณดูนะคะ 0.232323 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ23ส่วน99ค่ะค่ะก็ 0.35353 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 35ส่วน99ค่ะถ้าเราคำนวณเครื่องคิดเลขดูเราก็จะได้ว่าถ้าเราพิมพ์ 0.353535 ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เท่ากับเศษ35ส่วน99ค่ะนี่เลยค่ะจากที่เราได้พิจารณานะคะมาดูอีกสักหนึ่งข้อที่5ค่ะข้อที่5ค่ะ 0.101101 ซ้ำนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราพิมพ์นะคะ 0.101101101 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ101ส่วนด้วย999ค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะค่ะ 0.316363 นะคะสามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะถ้าเรากดในเครื่องคำนวณนะคะ 0.316316316ไปเรื่อยๆนะคะเรียนปลายทางเราจะได้ว่าคำตอบเป็นเศษ316ส่วนด้วย999ค่ะซึ่งจากที่เราได้พิจารณานะคะคำตอบออกมานะคะเราก็จะได้หลักการเขียนทศสมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ค่ะให้เราดูนะคะในกรณีที่ทศนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศนิยมซ้ำจะได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น 0.553 นะคะเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราจะสามารถเขียนตัวเศษได้ไหมคะโดยตัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศสมทั้งหมดเราจะได้ว่าตัวเศษเป็น
1: เศษ5
0: เราจะได้เศษ5เก่งมากค่ะต่อไปตัวส่วนจะเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยจะมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เป็นทศสม3ซึ่งก็คือ3กี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งดังนั้นกลายเป็นเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.553 สามารถใช้หลักการเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน9ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 0.883 ล่ะคะเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะเก่งมากค่ะนักเรียนเราจะได้ว่าสามารถเขียนได้เป็นเศษ8ส่วน9ค่ะต่อไปค่ะ0.64643เราจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมคะตัวเศษคืออะไรคะ64ตัวส่วนของเราล่ะคะ
1: 99
0: เนื่องจากว่าเรามีทศสมที่3กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.64643 นะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ64ส่วน99เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ0.508508ซ้ำหรอคะเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ508/999
0: เก่งมากค่ะก็คือเศษ508ส่วนด้วย999ค่ะนักเรียนอีกสักหน่อยนะคะ0.379379ซ้ำหรอคะนักเรียนปลายทางเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเท่ ท่ากับเศษ379ส่วนด้วย999ค่ะต่อไปล่ะคะ 0.032032 ซ้ําเราจะสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.032032 เท่ากับเศษ32ส่วนด้วย999ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ0.5047

0: คะโทษสยมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนในกรณีที่อะไรคะเป็นโทษสยมทุกตำแหน่งเป็นซ้ำหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเรียนคะแล้วถ้ากรณีที่นะคะโทษสยมที่ครูให้มานะคะไม่ได้ซ้ำทุกตำแหน่งนะคะเราจะมีวิธีการเขียนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะโดยใช้หลักการแก้สมการก่อนนะคะอ่ะแล้วเราดูค่ะว่าจงเขียน 0.219193ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เราสังเกตก่อนว่า 0.219193 เป็นทศสยมที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะ
1: ไม
0: ่ทุกตำแหน่งใช่ไหมคะมีเลขใดที่ไม่ซ้ำคะ
1: เลข
0: 2ใช่ไหมคะที่ไม่ซ้ำค่ะอ่ะนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะครูก็จะให้ n เท่ากับ 0.219193 นะคะและเราก็จะสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรคะn เท่ากับ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคุณครูให้เป็นสมการที่1นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะต้องนำสมการที่1นะคะหาจำนวนนะคะที่จะมาคูณกับสมการที่1แล้วทำให้จุดโทษสยมของเรามาอยู่ตรงหลังเลข9ในตัวนี้เราจะทำได้ไงคะซึ่งเราก็จะนับจากเลขโดดหลังจุดโทษสยมตัวที่1จนถึงเลขโดดหลังจุดตัวสุดท้ายใช่ไหมคะอ่ะซึ่งเราก็จะได้กี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งคุณครูจะต้องนำสมการที่1คูณกับจำนวนอะไรคะจึงจะเลขจุดโทษสยมของเราจะย้ายมาอยู่หลังเลข9ตัวนี้1,000เก่งมากค่ะนักเรียนคุณครูก็จะนำนะคะสมการที่1คูณด้วย 1,000 ค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่า 1,000 คูณด้วย n นะคะเท่ากับ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย 1,000 ค่ะซึ่งเราจะได้ 1,000 คูณด้วย n ก็เป็น 1,000n ใช่ไหมคะต่อไป 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย 1,000 จะได้เท่าไหร่คะ
1: 219.1919
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 1,000n เท่ากับ219.191919ไปเรื่อยๆให้เป็นสมการที่2ซึ่งนั่นเองคะทีนี้คุณครูก็จะให้เราดูที่สมการที่1ต่อค่ะและในสมการที่1ค่ะ n เท่ากับ 0.219.1919 ไปเรื่อยๆนะคะคุณครูต้องการที่จะให้จุดโทษสยมของเรามาอยู่หลังเลข2คุณครูจะต้องคูณด้วยจำนวนใดคะ10เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นคุณครูก็จะนำสมการที่1คูณด้วย10ทั้งสมการนะคะเราก็จะได้ว่า10คูณ n เท่ากับ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ค่ะซึ่ง10คูณ n ก็ได้ 10n ถูกต้องค่ะ 0.219 1919ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ได้เท่าไหร่คะ
1: 2.219 1919
0: ค่ะนะคะจะได้ 2.191919 ไปเรื่อยๆค่ะคุณครูให้เป็นสมการที่3นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็นำสมการที่2ลบด้วยสมการที่3ค่ะ 1,000n ลบด้วย 10n ได้เท่าไหร่คะนักเรียน
1: 990n
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 219.191919 ไปเรื่อยๆลบด้วย 2.191919 ไปเรื่อยๆแหละคะได้เท่าไหร่คะ
1: 217
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเดาได้แล้วค่ะว่า 990n เท่ากับ 217 n จะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน217ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ990ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่านะคะ 0.219193 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นะคะนี่คือการหาคำตอบของเรานะคะค่ะที่คะเลยคะเราพิจารณาดูค่ะว่า 0.219193 ของเรานะคะเท่ากับเศษ217ส่วน990หรือไม่ลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูค่ะว่าคำตอบตรงกับที่คุณครูได้หาไว้ไหมคะเดี๋ยวลองเช็คดูค่ะว่าคำตอบตรงไหมคะนักเรียนสามารถกดเศษ219ส่วนด้วย990ได้เลยค่ะแล้วดูคำตอบว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.219191919
0: ใช ช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่านะคะ

0: 0.219919919ไปเรื่อยๆนะคะจะเราจะได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาดูว่านะคะ217นะคะที่เราได้มาแล้วลองดูค่ะว่า217เกิดจากอะไรแล้วลองสังเกตดูค่ะเราจะได้ว่า217เกิดจาก219ลบด้วย2นะคะซึ่งเราจะได้ว่าเป็นการนำตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมาลบด้วย2ซึ่ง2คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำใช่ไหมคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ไม่ซ้ำนั่นเองเราจะได้ว่า219ลบด้วย2เท่ากับ217นั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองสังเกตนะคะ0.3443นั่นเองเราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะอ่ะเลยคุณครูให้ลองคิดเครื่องคำนวณดูได้นะคะซึ่งถ้าเรากดในเครื่องคิดเลขเราได้เป็นไงคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า 0.3443 สามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ31ส่วน90อันนี้คือในตัวอย่างที่1ข้อที่2เนี่ยลองพิจารณาดูนะคะ 0.8113 เหรอคะลองกดเครื่องคำนวณดูนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ73ส่วน90 2ข้อแล้วลองพิจารณาดูนะคะว่าเศษส่วนนั้นได้มายังไงนะคะในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.51616ซ้ำเหรอคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ511ถูกต้องค่ะเราจะได้เป็นเศษ511ส่วนด้วย990ค่ะค่ะและ 0.865653 ซ้ำเหรอคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ857ส่วนได้เป็นเศษ857ส่วนด้วย990ถูกต้องค่ะข้อที่5ค่ะ 0.23443 ถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ211เราจะได้เป็นเศษ211ส่วนด้วย900ค่ะข้อสุดท้ายลองดูค่ะ 0.35464 6 3ถ้าเราลองคำนวณดูนะคะเราจะได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนคือเท่าไหร่คะ3,511 ส่วน990ใช่ค่ะเราจะได้เศษ3,511ส่วนด้วย9,900ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็จะมีหลักการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูหลักการของเรานะคะค่ะเขาบอกว่าในกรณีที่ทศนิยมซ้ำที่ไม่เป็นทศนิยมซ้ำทุกตำแหน่งเราจะเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่า 0.34สี่ซ้ำของเรานะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษเขาบอกว่าตัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดซึ่งมีอะไรบ้างคะหลังจุดทศนิยมมี34นะคะคุณครูเขียนเลยต่อไปค่ะลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมก็คืออะไรคะลบด้วย3ค่ะต่อไปเรามาดูตัวส่วนกันบ้างนะคะค่ะและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วยเลข9ซึ่งมีจำนวนตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเลข9ซึ่งเลข9นะคะจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำซึ่งเรามีซ้ำกี่ตัวคะ1ตัวเราก็ใส่เลข9กี่ตัวคะ 1ตัวต่อไปตามด้วยเลข0นะคะซึ่งจะมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศยมที่ไม่ซ้ำซึ่งเรามีกี่ตัวคะ1ตัวแปลว่าเราใส่0กี่ตัวคะ1ตัวเราก็จะได้ว่า34ลบด้วย3ได้เท่าไหร่คะ ค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า 0.3443 สามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ31ส่วนด้วย90ค่ะนักเรียนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะอ่ะนักเรียนคะมาลองดูค่ะ 0.11223 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะโดยใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ค่ะคุณครูจะได้เป็นเท่าไหร่คะ112ลบด้วย11ส่วนด้วย900ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข9มีเท่ากับจำนวนทศยมที่3ก็คือมี1ตัวนะคะส่วนเลข0มี2ตัวนะคะค่ะดังนั้น 0.1123 สามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะส่วนด้วยถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเป็น101ส่วนด้วย900นั่นเองค่ะค่ะต่อไปในข้อถัดไปค่ะ 0.037สามเจ็ดสามราคะเราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะ37ส่วนด้วย990เก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเศษ37ส่วนด้วย990เรามี9จำนวน2ตัวนะคะเพราะว่าเรามีทวน3กี่ตัวคะ2ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วย0 1ตัวก็คือตัวที่ไม่ซ้ำเก่งมากค่ะต่อไปค่ะในข้อถัดไปค่ะ0.2346 463ล่ะคะเราสามารถเขียนได้ไงคะ 2346ลบด้วย23ส่วนด้วย 9,900 นะคะเพราะว่าเรามีเลข9กี่ตัวคะ2ตัวเพราะว่าเรามีทวน3กี่ตัวคะ2ตัวแล้วก็ทศนิยมที่ไม่ซ้ำอีก2ตัวก็คือมี0 2ตัวอ่ะก็อย่างงั้นข้อนี้ค่ะ 0.2346463 เราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2,923
0: ส่วนด้วย 9,900 ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ 2,323 ส่วนด้วย 9,900 เป็นไงคะถ้าเราใช้หลักการวิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะค่ะที่นี้เราสังเกตดูว่านะคะเลขโดดที่อยู่หน้าจุดทศยมทั้งหมดนี้เป็นเลขอะไรหมดเลยคะเป็นเลข0หมดเลยและถ้ากรณีที่เลขโดดด้านหน้าจุดทศยมไม่ใช่เลข0ล่ะคะเราจะมีวิธีเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ค่ะเลยคะกรณีที่นะคะทศนิยมนะคะซึ่งมีตัวส่วนเนี่ยมีเป็นจำนวนเต็มนะคะที่ไม่ใช่0ให้ดูรูปเศษส่วนเราสามารถเขียนได้เป็นไงอ่ะอันนี้นะคะสังเกตดูว่าอันนี้เป็น 2.113 นะคะเราจะใช้วิธีทำโดยการกระจายจำนวนให้อยู่ในรูปของผลบวกของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบในรูปจำนวนคะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอ่ะ 2.113 เรานำมากระจายจำนวนก่อนจะกลายเป็น2บวกด้วย 0.113 เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเลยคะเขียน 0.113 ให้อยู่รูปของเศษส่วนก่อนซึ่ง 0.113 เป็นโทสมที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะทุกตำแหน่งดังนั้นเราสามารถเขียนในเศษส่วนได้ว่าไง 0.113 เขียนเป็นเศษ1ส่วน9เก่งมากค่ะเราจะได้ว่า2บวกเศษ1ส่วน9ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของจำนวนคะได้ว่าไงคะ
1: 2เศษ1ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะคือเขียนได้เป็น2เศษ1ส่วน9ซึ่งเราสามารถเขียนจำนวนคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะเขียนได้ว่าไงคะ
1: เศษ19ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ19ส่วน9ได้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ1.47 7ซ้ำเหรอคะเริ่มแรกเรามากระจายจำนวนก่อนกลายเป็นอะไรคะ
1: 1+0.47
0: เก่งมากค่ะกลายเป็น 1+0.47 7ซ้ำต่อไปค่ะ 0.47 73เป็นทศพลที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะไม่ทุกนะคะดังนั้นเราใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะจะได้ไว้ไงคะ1บวกด้วย47ลบ4ส่วนด้วย90ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเป็นไงคะ47ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะ43ส่วนด้วย90ค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้ยังคะได้แล้วเขียนเป็น
1: 1 4 43ส่วน90
0: ถูกต้องค่ะเราได้เป็น1เศษ43ส่วน90นั่นเองค่ะเป็นคะนี่คือหลักการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เลยสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความเข้าใจของนักเรียนว่าเราสามารถใช้หลักการต่างๆทั้ง2รูปแบบเนี่ยในการหาคำตอบได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปทำแบบหัดพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่2นะคะการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและในปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะใบงานที่นักเรียนจะได้รับนะคะค่ะก็ในแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะเขียนทศนิยมซ้ำมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือจำนวนคะนะคะลงไปค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบผักไปพร้อมกันเลยค่ะในข้อที่1 นะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะมีกลุ่มไหนได้จะช่วยครูตอบไหมคะขอบคุณค่ะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ6ส่วน10ค่ะ
0: เศษ6ส่วน10ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทีนี้ค่ะเศษ6ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน5เก่งมากค่ะข้อที่1 นะคะถ้าถูกเรียนสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2 0.66 3มีกลุ่มไหนได้คะได้นะคะขอบคุณค่ะ0.663 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
2: เศษ6ส่วน9ครับ
0: เศษ6ส่วน9และเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
2: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: เศษ2ส่วน3คร
0: ับ เศษ2ส่วน3ถูกต้องค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะดังนั้นในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.18 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
3: 18ส่วน100ครับ
0: เป็นเศษ18ส่วน100ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
4: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เศษ
0: 9ส่วน50เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ของเราค่ะ0.18183 ข้อนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะขอบคุณค่ะ
5: เศษ18ส่วน99
0: เศษ18ส่วน99ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะและเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ2ส่วน11ถูกต้องค่ะ4ข้อแรกค่ะถูกต้องไหมคะถูกหมดเลยไหมคะถูกหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเรามาดูในข้อถัดไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5ใครช่วยครูตอบคะขอบคุณค่ะข้อที่5นะคะ 0.1883 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
6: เศษ17ส่วน90ครับ
0: เศษ17ส่วน90ถูกต้องค่ะเก่งมากๆขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้นะคะต่อไปข้อที่6ล่ะคะมีใครได้คำตอบไหมคะขอบคุณค่ะข้อที่6นะคะ -0.9789783 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
7: ลบเศษ978ส่วน999
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ978ส่วนด้วย999ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะในข้อที่7ล่ะคะข้อที่7ข้อที่7ลบ 0.978783 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะเรียนทั้งห้องเราช่วยกันค่ะข้อนี้ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบว่าไงคะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ลบ969ส่วนด้วย990หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่ายังไงคะลบเศษ323ส่วนด้วย330ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ7ข้อใครถูกหมดเลยคะยกมือโอเคเยี่ยมมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่8ค่ะ 0.378383 ข้อนี้ใครได้คำตอบคะใครช่วยครูตอบนี่ไหมคะข้อนี้ตอบว่าไงคะนักเรียน
8: เศษ378ส่วน
0: 999ก็คือเศษ378ส่วนด้วย999ซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะข้อนี้ได้ใครได้คำตอบคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่คะเศษส่วนต่ำได้เท่าไหร่คะข้อที่ใครคิดไว้ขอเชิญค่ะเดี๋ยวเพื่อนลองเพื่อนหาเศษส่วนต่ำให้เราแล้วได้เท่าไหร่คะที่หนูคิดไว
9: ้44ส่วน37ครับ
0: เศษ14ส่วน37ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ 0.5883 ข้อนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะนักเรียน
8: เศษ53ส่วน9
0: เศษ53ส่วน90ถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่10ค่ะข้อที่10 0.4166 63นักเรียนเขียนรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะ
8: เศษ5ส่วน12
0: เศษ5ส่วน12ใช่ไหมคะซึ่งเรียนได้คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ10ข้อแรกนะคะเหลืออีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะข้อที่11ค่ะ 3.443 มีใครที่ได้คำตอบไหมคะเดี๋ยวคุณครูให้ช่วยคุณครูตอบนิดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ 3.443 เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
9: 3เศษ4ส่วน9ค่ะ
0: 3เศษ4ส่วน9ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะค่ะเริ่มแรกเราก็นะคะกระจายจำนวนมาก่อนใช่ไหมคะกลายเป็น3บวก 0.443 นะคะเราก็มาหาคำตอบจนได้เป็น3เศษ4ส่วน9เก่งมากๆเลยค่ะค่ะและข้อสุดท้ายของเราค่ะ 1.8773 ข้อนี้ใครได้คำตอบคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ 1.8773 นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
9: 1เศษ79ส่วน90ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะเป็น1เศษ79ส่วนด้วย90นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถใช้การกระจายจำนวนขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะโอเค12ข้อใครถูกหมดเลยคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะนักเรียนถ้าทศสันนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศสันนิยม3จะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศสันนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศสันนิยมที่3ค่ะค่ะและถ้าไม่เป็นทศนิยมซ้ำทุกตำแหน่งนะคะเราจะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วย9ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะอยู่ในเรื่องของจำนวนตรรกะค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่3จำนวนตรรกะนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.gltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรนน่าจะได้รับความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญดี LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะครับนี่คือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกนะครับอริยมรรค8วิรัติ3และอริยสัจ4นี่คือ4หลักธรรมที่ครูแนะนำให้นักเรียนนำมาใช้แก้ไขปัญหานำมาใช้ในการรับมือนะครับกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับถ้านักเรียนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนักเรียนสามารถเปิดเครื่องมือนะครับเปิด iPad ในการสืบค้นได้นะครับว่าเราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมกครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้อวาทปาติโมกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้อวาทปาติโมกได้อวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กัน

0: ไปไงบ้างครับ
1: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
2: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัติ3นะครับสัมปติวิรัตินะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่โตนะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: อนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับชีวิตเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับ

ทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เซิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังคนยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับครฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาราบิกนะจะเห็นหอหีบใช่ไหมอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่ไหมทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่ไหมครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรม

คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับก็คือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ย

1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ยหนึ่งเดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจ้งนะครับนักเรียนครูจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคาบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4คร
0: ับหลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
4: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
4: หล
0: ัก
4: ธรรมที่ใช้วิวัฒน์ค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
4: ว
0: ิ
4: ว
0: ั
4: ฒน์
0: ว
4: ิ
0: ว
4: ั
0: ฒน์
4: วิรัตค่ะ
0: วิรัตสามใช่ไหมยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
4: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
4: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจสี่ครับ
0: อริยสัจสี่เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่สองสามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจสี่อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่ไหมหาหนทางว่าจะทำอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนละกันขอเป็นวริศกลุ่มที่สองวริศลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจสี่นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริศกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจสี่นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริศได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญ

0: คัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:00 น.

30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์ในรายวิชาศิลปะสารดนตรีอีกเช่นเคยนะคะน่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยนักเรียนพอจะทราบไหมว่าครูดิมจะมาสอนในเรื่องของอะไรคะการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ไหมคะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเรา เรียนกันในเรื่องของอะไรคะเทคนิคการขับร้องเพลงใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคุณครูก็จะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนอาจจะบางคนอาจจะเคยฟังบางคนอาจจะไม่เคยฟังมาให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องกันนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีการเทคนิคการขับร้องได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งวันนี้ก็จะนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องหนึ่งบทเพลงนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่านักเรียนเคยฟังไหมนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูขอถามนิดนึงนักเรียนเนี่ยพอจะรู้จักบทเพลงพระราชนิพนธ์บ้างไหมนักเรียนปลายทางรู้จักเพลงพระราชนิพนธ์บ้างไหมเคยฟังบ้างไหมหรือว่าคิดว่าบทเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เดี๋ยวขอนักเรียนต้นทางสัก2คนได้ไหมคะว่านักเรียนเคยฟังเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนใครดีนะเด็กชายตีนะคะเพลงอะไรคะที่หนูเคยฟัง
3: ยามเย็นคร
2: ับ ยามเย็นร้องยังไงพอจะทราบไหมอ๋อเพราะว่านักเรียนเคยฟังแต่อาจจะยังไม่เคยฝึกร้องใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะอีกคนหนึ่งสักหนึ่งมีเพลงอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะเชิญค่ะเพลงอะไรนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามครูปลายทางได้นะคะว่าเคยฟังเพลงพระราชนิพนธ์อันนี้ชื่อว่าเพลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามารถตอบได้นะคะเพลงอะไรคะ
4: เพลงใกล้รุ่งค
2: ่
4: ะ
2: เพลงใกล้รุ่งโอเคเก่งมากนะคะก็เป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะที่เด็กๆพูดมาก็ถูกต้องนะคะมาทีนี้ขอให้เรียนจดลงไปนิดนึงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงประวัติของเพลงพระราชนิพนธ์และจะสู่การขับร้องต่อไปนะคะเพลงพระราชนิพนธ์นะคะก็คือในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงและทํานองหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคืนก็คือท่านทรงประพันธ์เพลงขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเข้าใจประวัติโดยย่อของเพลงพระราชนิพนธ์กันนักเรียนปลายทางลงมือจดไปนิดหนึ่งนะคะ

0: ผ่านนะคะอ่ะจิตต่อไปทีนี้นักเรียนไม่ต้องจดแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงแสงเดือนนะคะหรือเมจิกบีมที่คุณครูจะนำมาให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกขับรันนักเรียนอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังหรือนักเรียนปลายทางก็อาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3เป็นเพลงพระราช
1: มีผลลำดับที่27ทรงพระราชมีผล
0: ขึ้น
1: ในพุทธศักราช
0: 2

จักรพันธ์เทนซีรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะคะอ่ะต่อมาอ่านพร้อมกัน1 2 3คำร้อง

ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองฟังแล้วลองหาความหมายของเพลงนี้ก่อนเพลงที่เราจะนำขับร้องคือเพลงแสงเดือนอ่ะเดี๋ยวเรากับเพื่อนๆปลายทางมาฟังพร้อมๆกันหนึ่งรอบอะค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะคะเสียงสื่อเพื่อใช้เป็นการศึกษานะคะเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเดือนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทีนี้เรามาดูคำร้องจะมีทั้งในใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนปลายทางก็สามารถดูในใบความรู้ที่คุณครูได้แจกให้นะคะมันจะมีเนื้อเพลงแสงเดือนอยู่ถ้ามองจอไม่ถนัดนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอ่านคำร้องพร้อมกันทำความเข้าใจกับคำร้องอ่านออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านแต่แรกพร้อมกัน1 2 3นวลแสงนวลผ่องงามตาแสงจันทราส่องเรืองฟ้าง
1: าม
0: ฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการขับร้องไปทีละวรรคทีละช่วงนะคะอ่ะต่อไปอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะในใบความรู้ที่เป็นที่คุณครูได้แจกให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่านวลแสงนวลผ่องงามตาแสงจันทาส่องเรืองฟากฟ้าไกลอันนี้ก็คือชุด1ประโยค1กลุ่มที่เราจะร้องเดี๋ยววันนี้เราจะเอาร้องแค่ท่อนนี้ก่อนนะคะนวลแสงนวลผ่องงามตาถึงส่องเรืองฟากฟ้าไกลอ่ะเดี๋ยวคุณครูร้องให้เรียนฟังแล้วนักเรียนลองร้องตามก่อนนักเรียนสิ่งที่สำคัญคืออยากจะให้กล้าเปล่งเสียงออกมาเราไม่ต้องกังวลหรือว่ากลัวว่าเสียงจะเพี้ยนด้วยนั่นกล้าร้องให้คุณครูฟังก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยถูกผิดไม่เป็นไรเพราะนี่เราก็เพิ่งเคยขับร้องกันครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจอยากให้ทุกคนเปิดปากกว้างกล้าร้องนะคะอ่ะทีนี้คำแรกเดี๋ยวร้องพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะนำไปก่อนแล้วเด็กค่อยร้องตามโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาร้องกันไปทีละกลุ่มประโยคของคำเพราะก่อนอื่นเราเนี่ยคล่องในเนื้อความหมายของเพลงแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมกันเดี๋ยวครูจะนำไปก่อนนวลแสงนวลผ่องงามตาอ่ะพร้อมกันสามสี่นวล

โยคที่จะต้องเสียงสูงให้เนี่ยต้องถ้าเราเพิ่มลมเข้าร้องถึงถ้าเราไม่กล้าร้องกั๊กเสียงก็อยู่ยังไงก็ไม่ถึงสองเหลืองฟากฟากไล่อ้าปากมาเลยค่ะอ้าปากเนาะอ่ะเอาใหม่โอเคตั้งแต่แรกพร้อมกันตั้งแต่แรกพร้อมกัน1 2 3

ต่อไปท่อนล่างเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนเนื้อร้องเมโลดี้ทำนองเดียวกันแค่เปลี่ยนจากนวลเป็นงามอ่ะพร้อมกันเราลองร้องพร้อมกันดู1 2 3เงา

ีกรอบนึงอาทีนี้ขอตั้งแต่นวลยันเดือนนี้เลยตั้งแต่นวลแรกยันคล้ายเดือนเลยนะคะพร้อมกันให้เรียนไปทางฝึกไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะ1 2 3ไปนวล

โอเคเก่งมากนะคะต่อไปร้องมากล้าร้องมั่นใจต่อไปฮุกต่อไปอันนี้จะเป็นฮุกนะคะเป็นท่อนฮุกจำไว้นะเพราะเราเวลาที่เราย้อนกลับมาต้นเพลงเราก็จะมาย้อนท่อนนี้อ่ะพร้อมกันนะพร้อมครูนะ

เพลินพิษเพลินอยู่ไม่รู้ลืมเลือนเพลินพิษอาจจะสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นให้ใช้เสียงหลบเหมือนเราจะกรีดก็ได้เพลินพิษพิษเสียงหน้าต้องได้เนาะอ่ะ1 2 3

นโทนพีทให้ได้นะคะอย่าให้มันเหินไปเนาะอ่ะต่อไปทีนี้เดือนเหมือนเดิมเดือนเหมือนกับท่อนแรกเลยร้องเหมือนกันทำนองเมโลดี้เหมือนกัน1 2 3

0: บชมงามที่เรียบเดือนแสงงาม
1: เพราะฉะนั้นบทเพลงมันจะเป็นเมโลดี้ซ้ำๆมันจะไม่ยากแค่เราฝึกร้องสม่ำเสมอนะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาร้องพร้อมกับเพลงดูพร้อมกันนะคะตั้งแต่แรกนะลองช่วยกันออกเสียงมั่นใจเลยค่ะกล้าเนาะ

เก่งมากนะคะเด็กทีนี้ขอนิดนึงท่อนเพลงเนี่ยมันจะเร็วนิดนึงคำว่านวลแสงนวลผ่องงามตาประโยคมันจะต่อกันเร็วนิดนึงเพราะเมื่อกี้ยังมียังรู้สึกว่านักเรียนร้องช้าไปนิดนึงมันดีเลย์ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอให้ร้องอีกหนึ่งรอบนะคะมั่นใจดีแล้วมั่นใจแบบนี้

อเคค่ะเมื่อกี้ก็ได้เดินดูสำรวจนะคะนักเรียนก็พอจะร้องได้บ้างแล้วทีนี้คุณครูจะขอฟังโดยที่มีแค่คาราโอเกะเป็นทำนองเดี๋ยวเราจะเอาเสียงพวกเรานี่แหละลองร้องดูนะคะอ่ะพร้อมกันอ่ะโอเคมีเนื้ออยู่ในใบความรู้แล้วก็บนจอทีวีนะคะให้นักเรียนลองฝึกพร้อมกันโดยที่เราจะไม่มีคนร้องและทีนี้เราจะใช้เสียงพวกเราและช่วยกันร้องนะคะมั่นใจเลยนะคะผิดไม่เป็นไรเนาะมา

คเป็นไงคะพอร้องได้ไหมคะนักเรียนปลายทางพอขับร้องได้ไหมคะเพลงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนลองไปฝึกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมีการให้ร้องเป็นกลุ่มนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะให้เอากลับไปฝึกแล้วนะคะไปฝึกกันเดี๋ยวครูจะมีเนื้อเพลงให้นะคะก็ขอบคุณสื่อเสียงเพื่อใช้ในการศึกษาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวใบงานอันนี้เป็นใบงานกลุ่มนะคะให้เรียนลองช่วยกันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเขียนไปได้เลยนะคะให้นักเรียนลองทำตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่2นักเรียนจะเห็นว่าตามหลัก systematic training นะคะก็คือเป็นการฝึกอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นแบบแผนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนักเรียนลองศึกษาให้ใช้โทรศัพท์มือถือศึกษาข้อมูลได้นะคะอันไหนที่นักเรียนไม่ค่อยเข้านะคะอ่ะช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอนะคะนักเรียนปลายทางก็ลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวในขณะที่ทำเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงแสงเดือนวนๆไปด้วยนะคะให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องไปในตัวนะคะดีแล้ว

คค่ะเมื่อกี้ก็ได้เดินดูสำรวจนะคะนักเรียนก็พอจะร้องได้บ้างแล้วทีนี้คุณครูจะขอฟังโดยที่มีแค่คาราโอเกะเป็นทำนองเดี๋ยวเราจะเอาเสียงพวกเรานี่แหละลองร้องดูนะคะอ่ะพร้อมกันอ่ะโอเคมีเนื้ออยู่ในใบความรู้แล้วก็บนจอทีวีนะคะให้นักเรียนลองฝึกพร้อมกันโดยที่เราจะไม่มีคนร้องและทีนี้เราจะใช้เสียงพวกเราและช่วยกันร้องนะคะมั่นใจเลยนะคะผิดไม่เป็นไรเนาะมา

0: เดี๋ยวเรามาขอดูผลงานของต้นทางก่อนนะคะคำตอบของนักเรียนต้นทางว่าตอบว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอข้อหนึ่งครูขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันลองตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟัง
1: เพราะเหตุใดก่อนร้องเพลงจึงต้องมีการอบอุ่นร่างกายนะคะคือเตรียมเส้นกล้ามเนื้อให้พร้อมในการร้องเพลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอาการบาดเจ็บของเส้นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะข้อที่2ขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันนะคะตัวแทนตอบให้คุณครูฟังหน่อย
2: ข้อ2นักเรียนจะสามารถฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงสากลตามหลัก System Metric Training ได้อย่างไรคือการออกเสียงและฝึกทุกวันค่ะ
0: คือการซ้อมแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่ม3ขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันค่ะตัวแทน1คนตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังลูกเขียนที่นักเรียนได้เขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะ
3: ไม่ต้องยืนยืน
4: สามนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเป่งเสียงได้แก่อวัยวะใดบ้าง1ลิ้นฟันริมฝีปากเส้นเสียงกองเสียงครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอข้อ4หน่อยข้อ4กลุ่มนึงก็ได้ค่ะตอบให้เพื่อนปลายทางฟัง
5: นักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาเสียงอย่างไรให้มีคุณภาพ1. ดื่มน้ำอุ่นไม่ตะโกนไม่ใช้เสียงดังเกินไปพักเสียงเมื่อเหนื่อยหลีกเลี่ยงฝุ่นและอากาศแห้งค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะความคิดเห็นก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะที่นักเรียนตอบกันมาขอกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มฝั่งโน้นบ้าง
6: ข้อ5นะคะนักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดเสียงร้องที่ดีมีการควบคุมลมหายใจการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจอารมณ์เพลงและจังหวะค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องการขับร้องเพลงพระราชินิพนธ์นะคะเพลงแสงเดือนนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเป็นการเทคนิคการร้องและบรรเลงรวมวงดนตรีสากลแล้วก็จะเป็นการประเมินการร้องเพลงแสงเดือนด้วยคือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะออกมาร้องเพลงแสงเดือนทุกคนเรียงเลยหน้ากระดานนะคะเป็นการประเมินให้เพื่อนให้เพื่อนๆที่นั่งอยู่แต่เป็นการประเมินเพื่อนที่ออกมาข้างนอกนะครูจะมีตารางการประเมินให้ว่า เป็นยังไงบ้างให้นักเรียนลองช่วยกันประเมินเพื่อนๆดูกลับไปฝึกขับร้องมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์วิดีโอหรือคลิปวิ่งเพลงให้ในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถกลับไปฝึกร้องได้นะคะร้องทุกวันเกิดความสม่ำเสมอเกิดความชำนาญก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็กล้าร้องมากขึ้นนะคะก็จะได้มีคุณภาพเสียงที่ดีขอแค่มั่นใจกล้าออกเสียงแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนไหนมีคำถามไหม
7: ไม่มีค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาห้ามลืมนั่นก็คือใบความรู้ที่6เรื่องเทคนิคการร้องและบรรเลงวงดนตรีสากลและใบงานที่7เรื่องเทคนิคการร้องและบรรเลงวงดนตรีสากลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปเตรียมเสียงมาให้พร้อมเพราะว่าครั้งหน้าจะเป็นครั้งที่เราจะมีการประเมินทุกคนจะได้ร้องเพลงหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีคำถามและคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
9: ขอ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อดิวทีวี
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อน

0: ครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามา

ผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับในกิจกรรมที่เราได้ค้างกันไว้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยไปทำแผนผังความคิดมาเกี่ยวกับหลักธรรมในวันสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลงานของนักเรียนกันว่าของแต่ละกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ

และนี่นะครับก็เป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ทำออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกิจกรรมต่อไปของเรากิจกรรมนี้มีชื่อว่าไขปริศนาแห่งทุกนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนต้นทางมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มจะได้ภาพไม่เหมือนกันนักเรียนปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะครับภาพที่1ภาพนี้จะเป็นของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2จะได้รับภาพนี้ไปกลุ่มที่3ภาพนี้ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่แตกต่างกันไปเมื่อแต่ละกลุ่มได้ภาพแล้วนะครับครูก็มีสิ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับจากทั้ง6ภาพนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับข้อที่1คือในภาพเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับข้อที่2คนในภาพน่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับและสุดท้ายคือคิดว่าภาพนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการแก้ปัญหาอย่างไรครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะถามแต่ละกลุ่มว่าภาพที่เราได้มานั้นมีลักษณะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางนะครับได้เขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคนในภาพรู้สึกอย่างไรหรือในภาพนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ได้ภาพอะไรเอ่ยอ่ะไหนลองบอกเล่ารายละเอียดครับ
1: ได้ภาพเด็กผู้ชายที่สอบตกครับ
0: ได้ภาพเด็กผู้ชายที่สอบตกรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่คือคนในภาพจะรู้สึกอย่างไรคือโศกเศร้าเสียใจและทำเกียรติได้ไม่ดีที่ทำเกียรติได้ไม่ดีครับ
0: ครับผม
1: คิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือการแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาคือสอบได้เกียรติไม่ดีครับวิธีแก้คือตั้งใจเรียนและฝึกทบทวนบทเรียนและมีความพยายามในการเรียนมากขึ้นครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยนี่คือภาพที่1ผ่านไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ได้ภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันนะครับภาพอะไรครับกลุ่มที่2
2: เด็กผู้ชายกำลังดูสื่อวิดีโอครับ
0: กำลังดูสื่อวิดีโอกำลังเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือใช่ไหมแล้วอย่างไรต่อครับ
2: คนในภาพรู้สึกสนุกเฮฮาครับ
0: ครับผม
2: คิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาคือติดสื่อวิดีโอครับ
0: ปัญหาคือติดสื่อวิดีโอใช่ไหมยอดเยี่ยมมากนะครับนั่งลงได้ต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ได้ภาพอะไรเอ่ย
3: ได้ภาพเด็กผู้ชายสอบได้คะแนนเต็มค่ะ
0: ได้ภาพเด็กผู้ชายสอบได้คะแนนเต็มเป็นยังไงบ้างครับ
3: คนในภาพน่าจะรู้สึกอย่างไรก็คือรู้สึกดีใจและภูมิใจที่สอบได้คะแนนเต็มค่ะ
0: ครับ
3: คิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะสอบได้คะแนนน้อยแต่ว่าเขาพยายามและทำให้สอบได้คะแนนเต็มค่ะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ได้ภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กัน
4: ในภาพที่เกิดขึ้นเป็นการนั่งสมาธิครับ
0: นั่งสมาธิ
4: คนในภาพรู้สึกสงบครับ
0: ครับผม
4: คิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาครับทำสมาธิและให้จิตใจให้สงบครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้ภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5ว่าอย่างไรบ้างครับ
5: ได้ภาพเด็กนั่งอ่านหนังสือครับ
0: ครับผม
5: ในภาพเกิดอะไรขึ้นเด็กนั่งอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ครับ
0: ครับ
5: คนในภาพน่าจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกสนุกสนานในการอ่านหนังสือครับคิดว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างไรคิดว่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคือนั่งอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มไม่ให้สอบตกอีกครับ
0: ยอดเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ได้ภาพอะไรเอ่ยกลุ่มที่6นะครับก็จะได้ภาพที่เกี่ยวกับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
6: ในภาพที่เกี่ยวกับเด็กกำลังเล่นเกมครับ
0: ครับผม
6: ในภาพนี้เกิดอะไรขึ้นคือเด็กกำลังเล่นวิดีโอเกมครับ
0: กลุ่มที่6บอกว่าอย่างนี้มีอะไรอีกไหมครับ
6: คนในภาพน่าจะรู้สึกอย่างไรคือมีความสุขสนุกสนานกับเกมที่เล่นครับ
0: ครับผม
6: แล้วก็คิดว่าภาพนี้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือการเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องกับปัญหาคือเด็กอาจจะติดเกมแล้วเล่นจนลืมเวลาครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือการวิเคราะห์ภาพทั้ง6ภาพของทั้ง6กลุ่มนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนคิดว่า4หัวข้อนี้มีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคใครคิดว่าภาพของกลุ่มตนเองเนี่ยคือทุกข์บ้างยกมือมีไหมกลุ่มที่1มี1กลุ่มเดียวเหรออ่ะ1กลุ่มนะครับสมุทัยใครคิดว่ากลุ่มตัวเองคือสมุทัยมีไหมไม่มีใครคิดว่าตัวเองคือนิโรธกลุ่มที่3กลุ่มที่5ด้วยใช่ไหมแล้วใครคิดว่าตัวเองคือมรรคกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่6ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียน วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนเรื่องอริยสัจ4กันซึ่งภาพที่นักเรียนได้ไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในอริยสัจ4ทั้งนั้นเลยนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนทุกข์คือการไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมภาพนี้กลุ่มที่1บอกว่าเขาได้0คะแนนใช่ไหมทำข้อสอบหรือว่าไปสอบมาเนี่ยได้0คะแนนเกิดความทุกข์ภายในจิตใจแล้วเมื่อเกิดทุกข์ปุ๊บเราก็ต้องหาสาเหตุจากสมุทัยกลุ่มที่2บอกว่าเขาติดสื่อใช่ไหมติดสื่อวิดีโอดูแท็บเล็ตดูมือถือมากจนเกินไปใช่ไหมจนส่งผลให้สอบตกนะครับนี่คือสมุทัยต่อไปคืออะไรต่อไปคือนิโรธนิโรธคือเขานั้นสอบได้คะแนนเท่าไหร่เต็มเลยเขาสอบได้คะแนนเต็มเพราะว่าอะไรเพราะเขามีมรรคคือหนทางแห่งการหลุดพ้นหนทางที่จะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาภาพนี้กลุ่มที่6วิเคราะห์ว่าเป็นการเล่นวิดีโอแต่ภาพนี้เนี่ยครูตั้งใจจะเอานาฬิกามาตั้งไว้ด้วยเพราะว่าหนทางที่จะทำให้เขาเนี่ยได้คะแนน10เต็มได้เนี่ยไม่เพียงแต่การลดละเลิกในการเล่นโทรศัพท์แต่อาจจะต้องเป็นไงนักเรียนแบ่งเวลาใช่ไหมแบ่งเวลาเรียนแบ่งเวลาเล่นนะครับนอกจากนี้แบ่งเวลาเรียนแล้วก็อาจจะนั่งสมาธินะครับก่อนสอบนั่งสมาธิเลิกเล่นมือถือก่อนแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ทำข้อสอบอาจจะทำให้สมาธิเราดีขึ้นปัญญาเราเพิ่มขึ้นนะครับหรือสุดท้ายคือการอ่านหนังสือใช่ไหมแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับเวลาไหนเรียนเวลาไหนอ่านหนังสือเวลาไหนเล่นเกมนะครับผลสุดท้ายแล้วนิโรธก็คือการดับทุกข์นั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือเราได้คะแนนเต็มเรามีความสุขเกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในอริยสัจ4นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันอริยสัจ4นะครับคือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั่นก็คือความทุกข์ครับความทุกข์คือการทุกข์กายทุกข์ใจที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะมีสาเหตุนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุของทุกข์นะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นความทุกข์จึงเป็นผลสาเหตุของทุกข์จึงเป็นเหตุนั่นเองครับทีนี้ต่อไปนักเรียนจะไม่มีทุกข์หรือความทุกข์จะดับไปนั้นนะครับจะต้องมีอะไรเอ่ยแน่นอนว่าจะต้องมีวิธีการดับทุกข์ซึ่งต้องเป็นวิธีการดับทุกข์ที่เหมาะสมด้วยนะครับดังนั้นความทุกข์จึงเป็นผลวิธีการดับทุกข์จึงเป็นเหตุ4ประการนี้เราเรียกว่าอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลครับนักเรียนทีนี้4ประการนะครับของอริยสัจ4มีดังนี้นะครับทบทวนนะครับนักเรียนนั่นก็คือความทุกข์นะครับก็คือเรียกว่าทุกข์นั่นเองสาเหตุของทุกข์เรียกว่าสมุทัยความดับทุกข์เรียกว่านิโรธและสุดท้ายครับวิธีการดับทุกข์เราเรียกว่ามรรคนั่นเองนะครับทั้ง4ประการนี้คืออริยสัจ4ครับต่อไปนักเรียนพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนหลักธรรมที่อยู่ในกรอบของหลักธรรมอริยสัจ4นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันพระพุทธเจ้านะครับเคยสรุปไว้ว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเกิดความทุกข์เพราะว่าคนนั้นยึดติดกับขันห้าขันห้านะครับครูเคยบอกเล่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับขันห้าเราจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์นะครับว่าขันห้าคืออะไรสถานการณ์คือเพื่อนแซวเราแล้วเรารู้สึกโกรธจำสถานการณ์นี้ไว้ดีนะเพื่อนแซวเราแล้วเราเนี่ยรู้สึกโกรธ
7: เรามาดูกันครับนักเรียนจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับรูปคืออะไรรูปก็คือสิ่งที่มีตัวตนกายของเรา ร่างกายท่าทางที่เพื่อนแซวเรานั่นเองสรุปก็คือเป็นตัวเราแล้วก็เพื่อนนะครับเวทนาคือความรู้สึกนะครับรู้สึกอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ก็คือความรู้สึกไม่พอใจรำคาญหรือว่าโกรธนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงคำแซวของเพื่อนเรารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจรู้สึกว่าเหมือนโดนดูถูกหรือโดนล้อนี่เราเรียกว่าเวทนานะครับต่อไปสัญญาสัญญาคือความจำได้ครับนักเรียนก็คือการรับรู้ตีความนะครับคำพูดของเพื่อนนะครับรับรู้จำได้นะครับเพื่อนว่าเราล้อเลียนเรานะครับนึกถึงตอนที่เพื่อนแซวเราครั้งก่อนด้วยเนาะสัญญาก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราจดจำมันได้และตีความคำพูดของเพื่อนนะครับว่ามีเจตนาร้ายเช่นอาจจำได้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเคยแซวแรงเรามาก่อนหรือจำได้ว่าคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ไม่ดีทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับคำนี้นั่นก็คือสังขารนั่นเองสังขารก็คือการปรุงแต่งทางจิตและก็ความคิดนะครับความคิดที่ต่อเนื่องเกิดจากความรู้สึกโกรธไม่พอใจนะครับความคิดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันจะไม่คุยกับเขาอีกแล้วเราจะไม่คุยกับเขาอีกแล้วนะครับทำไมต้องล้อเลียนกันแบบนี้ด้วยนะครับเป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ความโกรธเพิ่มขึ้นและอยู่กับเรานานขึ้นสุดท้ายครับนักเรียนวิญญาณก็คือการรับรู้ผ่านประสาททั้ง6นะครับก็คือการรับรู้เสียงแซวของเพื่อนนะครับเพื่อนแซวเราเราก็ได้ยินทางหูนั่นเองนะครับเมื่อได้ยินทางหูแล้วใช่ไหมจิตของเราเนี่ยก็รับรู้ความรู้สึกนั้นด้วยเมื่อเสียงกระทบหูจิตก็รับรู้และนำไปสู่เวทนาสัญญาและสังขารตามลำดับครับนักเรียนนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นขันห้านั่นเองถ้านักเรียนเข้าใจขันห้านะครับนักเรียนจะสามารถควบคุมใจของตนเองให้ดีนะครับเวลาเพื่อนแซวเช่นนักเรียนจะไม่โกรธนะครับเพราะรู้ว่าเวทนาคือความรู้สึกการเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปนักเรียนจะไม่คิดว่าเพื่อนตั้งใจว่าเราเพราะรู้ว่าสัญญาคือการจำได้แปลความหมายซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักเรียนจะไม่เอาคืนครับหรือจะไม่คิดด่าเพื่อนกลับเลยเพราะรู้ว่าสังขารคือการจิตของเราที่ปรุงแต่งขึ้นมาภายในใจนะครับความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราสามารถหยุดมันได้ครับเมื่อเราเข้าใจขันธ์5นักเรียนก็จะไม่ทุกข์และจิตใจก็จะสงบมากขึ้นครับ
0: เมื่อนักเรียนรู้แล้วนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันทำนะครับกิจกรรมจับคู่ขันห้านะครับให้ทันก่อนเวลาหมดครูจะให้เวลานักเรียนนะครับ2นาทีนะครับกำหนด2นาทีดูคำอธิบายก่อนครูขึ้นสถานการณ์นะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามีขันใดบ้างนะครับข้อที่3เขียนอธิบายคำตอบลงในกระดาษข้อที่4กลุ่มใดเขียนคำตอบเสร็จและตอบถูกต้องเป็นกลุ่มแรกได้รับ1คะแนนถูกต้องแล้วต้องเป็นคนแรกด้วยนะอ่ะสถานการณ์เรามาดูกันคุณครูกล่าวชื่นชมว่าเราทำงานดีนี่คือสถานการณ์ดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางลองดูสิครับว่าขันห้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ถ้าพร้อมแล้ว2นาทีลงมือครับ

0: ครูจะมีนะครับการ์ดนะครับโดยเป็นการสุ่มเลขที่ของนักเรียนต้นทางและถ้าเจอเลขที่ของนักเรียนปลายทางก็ลุกขึ้นมาตอบได้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เลขที่อะไรนะครับเลขที่16ครับอ่ะ16ยืนขึ้นอยู่ที่กลุ่ม5นั่นเองเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5เลขที่16กันรูปคืออะไรเอ่ยสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เรากลับไปที่สถานการณ์นะครับสถานการณ์คือคุณครูกล่าวชมว่าเราทำงานดีรูปคืออะไรครับ
1: รูปคือคุณครูแล้วก็เราค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปทีละข้อเลยนะรูปคือ
1: คุณครู
0: กับเราแล้วก็เราใช่ไหมครับเวทนาล่ะ
1: มีรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่คนชมค่ะ
0: รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่คุณครูเนี่ยชมเราใช่ไหมครับเริ่มมาถูกแล้ว2ข้อแล้วต่อไปสัญญา
1: จำได้ว่าเราต้องทำงานให้ดีขึ้นด้วยความตั้งใจค่ะ
0: จำได้ว่าเราต้องทำงานให้ดีขึ้นด้วยความตั้งใจนั่นมันคือสังขารหรือเปล่าสัญญาคือการจำได้จำได้ว่าอะไร
1: เคยทำผิด
0: นึกถึงตอนที่เคยทำผิดตอนถูกตักเตือนใช่ไหมแล้วคุณครูก็เลยชมเราว่าเราเนี่ยทำงานดีขึ้นนะต่อไปสังขาร
1: คิดดีตั้งใจทำงานเพื่อให้งานดีขึ้นค่ะ
0: มีส่วนถูกต้องนะครับก็คือเป็นการคิดปรุงแต่งขึ้นมานะครับคิดว่าเราเนี่ยจะต้องขยันต่อไปนะครับสุดท้ายวิญญาณรับรู้ผ่านอะไรบ้างเอ่ย
1: หูตาใจแล้วก็ปากค่ะ
0: หูตาใจรับรู้ผ่านปากด้วยเหรอรับรู้ผ่านอะไรบ้างหูเราได้ยินที่คุณครู
1: พูดกล่าวชม
0: ครูกล่าวชมตาล่ะเรามองเห็น
1: แววตาที่ครูภูมิใจที่เราดีขึ้นค่ะ
0: และสุดท้ายคือใจ
1: รับรู้ได้ความรู้สึกที่ครูภูมิใจเราดีขึ้นค่ะ
0: ครับผมแล้วปากมาจากไหนเอ่ยมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับปรบมือให้เดียหน่อยทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าสรุปแล้วขันห้าคืออะไรนะครับขันห้าประกอบไปด้วยรูปนะครับสิ่งที่เป็นกายภาพมองเห็นได้จับต้องได้เช่นร่างกายสิ่งของสัตว์นะครับพวกนี้คือรูปนะครับต่อไปคือเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกข์สุขหรือเฉยๆนะครับต่อไปสัญญาคือการจำได้หมายรู้นะครับจำเสียงได้จำกลิ่นได้จำเหตุการณ์ได้จำชื่อคนได้นี่คือสัญญานะครับสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดดีคิดร้ายนะครับคิดวางแผนคิดตัดสินใจนะครับก็คือความคิดว่าเราจะคิดดีคิดไม่ดีนะครับสุดท้ายคือวิญญาณนะครับการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นใจนะครับอายตนะทั้ง6นั่นเองนะครับนี่คือทุกข์นะครับที่อยู่ในหลักธรรมของอริยสัจ4นะครับก็คือขันธ์5นั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนสมุทัยคืออะไรเอ่ยสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับเรามาดูกันครูก็ได้หยิบยกหลักธรรมขึ้นมา1หลักธรรมก็คืออกุศลกรรมบท10อกุศลแปลว่าไม่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งไม่เป็นมงคลนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันเรามาดูว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรนะครับอกุศลกรรมบท10นะครับก็คือความชั่วหรือว่ากรรมชั่วอันเป็นทางนำไปสู่ความทุกข์ประกอบไปด้วยกายทุจริต3วจีทุจริต4และสุดท้ายคือมโนทุจริต3เรามาดูกันกายทุจริตกายก็คือการประพฤติทางกายการประพฤติผิดทางกายมีอะไรบ้างมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะข้อแรกคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเราก็ต้องใช้ร่างกายใช้มือของเราใช่ไหมในการฆ่าสัตว์ต่อไปข้อที่2คือการลักทรัพย์เราจะลักทรัพย์ได้เราก็ต้องใช้มือของเราใช่ไหมครับสุดท้ายคือการประพฤติผิดในกามนี่คือกายทุจริตนะครับมีอยู่3ข้อต่อไปวจีทุจริตมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกคือการพูดเท็จพูดไม่จริงพูดโกหกนั่นเองข้อที่2คือพูดคำหยาบนะครับ คำพูดนั้นไม่รื่นหูเนาะต่อไปข้อที่3

0: พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้คนเนี่ยแตกแยกกันก็ถือว่าเป็นวจีทุจริตและสุดท้ายนะครับพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อคือพูดที่ไร้สาระวกไปวนมาไม่มีสาระแก่นสารใดๆนะครับนี่คือพูดเพ้อเจ้อดังนั้นให้พวกเราคิดไปเลยว่าสมมุติตัวอย่างนะว่าเวลาครูสอนอยู่แล้วพวกเราอยู่ๆ1คนพูดเรื่องการเล่นเกมขึ้นมาแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทเรียนก็อาจจะเป็นอยู่ในการพูดเพ้อเจ้อก็ได้นะครับต่อไปสุดท้ายมโนทุจริตนะครับการประพฤติผิดทางใจนั่นเองนะครับ1คือความโลภนะครับใจเรามันอยากได้อยากมีนะครับเห็นเขามีอยากมีบ้างนะครับเห็นเขามีอยากได้ของเขามามีมาเอาเป็นของเรานะครับนี่คือความโลภต่อไปความพยาบาทปองร้ายนะครับอยากจะคิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นนะครับและสุดท้ายคือความเห็นผิดจากครองธรรมนักเรียนเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมว่าเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวเคยได้ยินไหมตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเที่ยงนี้นักเรียน1กลุ่มเข้าไปในห้องสวัสดิการแล้วมีบางคนหยิบปากกาจากห้องสวัสดิการมานะครับแล้วเอามาเป็นของตนเองเพื่อนในกลุ่มเนี่ยคิดว่าเอ้ยมันเป็นของเล็กๆน้อยๆไม่มีความผิดอะไรหรอกเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็เดินออกมาแล้วทำเป็นเรื่องปกติถือว่ามันเป็นการเห็นผิดจากครองธรรมนะครับเพราะการนำมานั้นคือเป็นการขโมยนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจเราจะมาทบทวนนะครับกุศลกรรมบทขออภัยครับอกุศลกรรมบท10นะครับด้วยการเล่นเกมนะครับอกุศลกรรมขออภัยครับอกุศลเกมบิงโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกติกาว่าอย่างไรบ้างนะครับครูแจกกระดาษบิงโกให้นักเรียนแต่ละคนนะครับแต่ละคนจะได้บิงโกไม่เหมือนกันนะครับข้อที่2ครูจะอ่านสถานการณ์นะครับทีละข้อสถานการณ์ครูมีกำหนดไว้ให้5ข้อเท่านั้นนะครับนักเรียนจะต้องบิงโกภายใน5ข้อนี้ข้อที่3คือนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าเป็นอกุศลกรรมข้อใดนะครับข้อที่4ถ้ามีคำตอบอยู่ในช่องบิงโกขีดทับช่องนั้นไว้และสุดท้ายคือคนใดเรียงบิงโกได้ครบแถวก่อนนะครับตะโกนว่าอกุศลปกติเราเวลาเราบิงโกเราจะพูดว่าบิงโกใช่ไหมแต่ต่อไปเราจะเรียกว่าอกุศลนะครับแล้วตอบว่าในกระดาษบิงโกคืออกุศลข้อใดบ้างทีนี้เราจะบิงโกได้อย่างไรนะครับตัวอย่างของการบิงโกก็คือสี่มุมนะครับแบบนี้ก็ได้สี่มุมนะหรือจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับถ้าไม่เป็นแนวตั้งก็จะเป็นแนวนอนนะครับหรือไม่แนวนอนก็จะเป็นแนวเฉียงก็ได้นะก็มีโอกาสบิงโกเยอะมากนะครับทีนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมนะทุกคนหยิบกระดาษบิงโกขึ้นมานักเรียนปลายทางเล่นไปพร้อมๆกันตอบไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูข้อที่1นักเรียนเห็นเพื่อนใช้ของดีแล้วรู้สึกอยากได้จนไม่พอใจนักเรียนคิดว่าอกุศลกรรมบทข้อใดการลงในกระดาษบิงโกได้เลยข้อใดเอ่ยนักเรียนความโลภนั่นเองใช่ไหมความโลภนั้นอยู่ในหมวดของอะไรเอ่ยกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตมโนทุจริตนั่นเองอันนี้คือข้อที่1นะครับทุกคนก็กาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปข้อที่2เตรียมตัวนะครับเด็กชาย A เอาของเพื่อนไปโดยไม่ได้ขอน่าจะผิดอกุศลกรรมบทข้อใดนักเรียนปลายทางตอบได้นะครับคืออะไรเอ่ยการลักทรัพย์นะครับง่ายมากลักทรัพย์อยู่ในกายทุจริตนะครับข้อ2ผ่านไปแล้วนะมีคนจะบิงโกหรือยังเอ่ยมีไหมโอ้มีคนจะบิงโกแล้วนะครับหลายคนเลยเรามาดูข้อที่3ถามว่านักเรียนบางคนคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีจริงอกุศลกรรมบทข้อใดครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวจีทุจริตใช่เหรออะไรนะครับตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยตอบอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูด้วยนะครับ คนนี้ตอบอะไรครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าใครตอบนะครับเลขที่10ครับเลขที่10ครับเราคิดว่านักเรียนบางคนคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีจริงเราคิดว่าน่าจะผิดอกุศลกรรมบทข้อใดเอ่ย
1: พูดเพ้อเจ้อครับ
0: พูดเพ้อเจ้ออ่ะยังไม่ใช่นะครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมนักเรียนเรามาพูดถึงความเป็นจริงก่อนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงไหม
2: ม
0: ีจริงอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้พูดเท็จนะเขาทำอะไรเอ่ยเขาคิดนะความคิดเขาเป็นยังไงความคิดผิดจากทำนองครองธรรมนะครับข้อนี้ก็คือความเห็นผิดจากครองธรรมนั่นเองนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของมโนทุจริตมีใครบิงโกแล้วบ้างเมื่อบิงโกแล้วต้องพูดว่าอะไรเอ่ย
2: อก
0: ุศลใช่ไหมลองจับไมค์ขึ้นพูดหน่อยว่ามีข้อไหนบ้างที่เราบิงโกมาม ีอะไรบ้างครับ
1: ความโลภความผิดความเห็นผิดจากครองธรรมรักทรัพย์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม6ก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็บิงโกเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวอีก2ข้อนะครับเก็บเป็นความรู้เนาะเรามาดูพูดเรื่องไร้สาระตลอดเวลาซึ่งไม่เกี่ยวกับบทเรียนจนเพื่อนรำคาญข้อนี้เป็นไงตอบได้เลยใช่ไหมตอบว่าอะไรเอ่ยพูดเพ้อเจ้อนะครับอยู่ในหมวดของวจีทุจริตและข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดโกรธแค้นเพื่อนที่เคยว่าเราแม้เวลาผ่านไปนานแล้วอะไรเอ่ยความพยาบาทใช่ไหมครับอยู่ในมโนทุจริตนะครับจำได้หรือยังเอ่ยว่าอุศลกรรมบท10ข้อมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้นักเรียนจำและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งทีนี้เก็บกระดาษบิงโกแล้วจบกิจกรรมบิงโกเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ครับนักเรียนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับขันธ์5ไปแล้วใช่มั้ยขันธ์5ก็คือความทุกข์เป็นกระบวนการตามธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วเรื่องทุกข์ก็คือขันธ์5นะครับเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเมื่อสิ่งใดมากระทบเรานะครับยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยก็คือเพื่อนแซวแรงนะครับนักเรียนตัวเรานั้นได้ยินคำพูดของเพื่อนได้เห็นเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยแซวเรานะครับมันก็คือเราเรียกว่ารูปและวิญญาณนะครับความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกโกรธนะครับเราเรียกว่าเวทนาจำได้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยแซวเราหลายครั้งแล้วนะนี่คือสัญญาการจำได้หมายรู้และการพยาบาทอยากจะเอาคืนนะครับมันคือสังขารที่จิตเราปรุงแต่งอยากจะเอาคืนนั่นเองนะครับนักเรียนครับเมื่อพิจารณานะครับจะเห็นว่าอกุศลกรรมบท10นะครับที่เป็นเหตุของทุกข์ก็คือมโนทุจริตความพยาบาทนั่นเองนักเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้ยินเพื่อนแซวใช่ไหมทำให้เกิดการดำเนินไปตามกระบวนการของขันธ์5ที่ทำให้เกิดความทุกข์นะครับเห็นว่าอกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราต้องแก้ที่เหตุคือต้องไม่ปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10นั่นเองครับ ทีนี้ต่อไปเรามาดูหลักธรรมที่3ในอริยสัจ4คือนิโรธนิโรธก็คือการดับทุกข์การพ้นทุกข์นะครับสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ขออภัยครับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้นะครับสิ่งที่ทำให้เป็นความดับทุกข์นะครับมีอยู่2ตัวด้วยกันนักเรียนคือสามิสุขนะครับและนิรามิสุขนะครับ2คำนี้ไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูคำแรกกันสามิสุขคืออะไรคือความสุขที่อาศัยวัตถุหรือสิ่งของภายนอกเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะครับความสุขชนิดนี้เนี่ยอาจจะไม่จีรังยั่งยืนครับนักเรียนเพราะว่าเราต้องอ้างอิงเราต้องอิงจากวัตถุภายนอกใช่ไหมครับตัวอย่างเช่น ภาพนี้ครับได้กินอาหารที่อร่อยนะครับอยากกินไหมอยากกินใช่ไหมกินแล้วฟินรู้สึกมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ไม่จีรังครับนักเรียนต่อไปภาพที่สองได้ฟังเพลงที่ชอบนะครับนี่ก็คือเกิดความสุขแต่ความสุขนี้เนี่ยมันต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยเพลงต้องอาศัยวัตถุภายนอกนะครับหรือสุดท้ายคือได้เที่ยวที่ที่อยากไปนี่ก็เกิดความสุขเหมือนกันเรามีความสุขที่เราได้เที่ยวแต่เที่ยวนี้มันไม่จีรังนะครับทีนี้เรามาดูนิรามิสุขนิรามิสุขคืออะไรตรงกันข้ามเลยนักเรียนนิรามิสุขก็คือความสุขที่ไม่อิงวัตถุภายนอกนะครับเป็นความสุขจากใจของเราที่เกิดจากความสงบนะครับความดีและการหลุดพ้นจากความทุกข์ตัวอย่างเช่นความสุขจากการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนี่เราก็จะได้เป็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นนะครับหรือจะเป็นการมีความสุขจากการให้อภัยคนอื่นเวลาเราโกรธเกลียดใครลองให้อภัยเขานะครับเราก็จะเกิดความสุขภายในใจของเราสุดท้ายนะครับความสุขจากการพ้นทุกข์หรือเข้าใจธรรมะนะครับนี่คือความสุขที่แท้จริงดังนั้นลองนักเรียนลองเลือกดูว่าเราอยากได้ความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนหรือเราอยากได้ความสุขแป๊บๆความสุขที่ต้องไปอ้างอิงจากวัตถุภายนอกนะครับลองตอบตนเองในใจต่อไปครับนักเรียนมรรคคือหนทางแห่งการหลุดพ้นนะครับที่จะนำไปสู่นิโรธใช่ไหมครับก็คือกุศลกรรมบท10กุศลละกรรมบทกุศลก็คือการทำดีอกุศลคือการทำชั่วใช่ไหมครับอกุศลอยู่ในสมุทัยใช่ไหมกุศลอยู่ในมรรคนะครับหนทางของการทำดีคือกุศลกรรมบท10นะครับกรรมดีอันนำไปสู่ความสุขประกอบไปด้วยกายสุจริตนะครับวจีสุจริตและมโนสุจริตนะครับก็คือประโยคเดียวกันนั่นแหละนักเรียนแต่เติมคำว่าไม่ลงไปนะครับตัวอย่างเช่นกายสุจริตนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือจะเป็นวจีสุจริตนะครับไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่คือหนทางแห่งการดับทุกข์เนาะและมโนสุจริตคือความไม่โลภนะครับความไม่พยาบาทเห็นถูกนะครับตามทำนองครองธรรมนี่คือกุศลกรรมบท10นั่นเองที่อยู่ในมรรคนะครับคำถามคือเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ครับนักเรียนก็ดีใจด้วยแล้วใช้ของตนเองอย่างพอใจถามว่าอยู่ในกุศลกรรมบทอะไรอะไรเอ่ยก่อนที่จะไปมโนสุจริตมันอยู่ในอะไรเอ่ยอยู่ในข้อไหนเอ่ยคือความไม่โลภนะครับก็คือเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากมีเหมือนเขาใช่ไหมเราก็ใช้ของตนอย่างพอใจนะครับอยู่ในมโนสุจริตนะครับนักเรียนครับสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับเห็นไหมมันจะมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่นะครับทีนี้นักเรียนหากเราต้องการความสุขก็ต้องดับทุกข์ซึ่งก็คือการดับทุกข์เนี่ยอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่ามีความสุขอยู่2ประเภทใช่ไหมก็คือความสุขที่ต้องอิงจากสิ่งของภายนอกและความสุขจากภายในของใจเราเองนะครับแน่นอนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอ้างอิงสิ่งภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจของเรานะครับวิธีการนักเรียนที่ทำให้เราหลุดพ้นทำให้เรามีความสุขได้ก็คือการทำดีคิดดีนะครับพูดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งนั่นก็คือมรรคนั่นเองมรรคก็คือเป็นสาเหตุนะครับเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์สรุปได้ว่าอย่างนี้นะครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายของเรากิจกรรมreflection สะท้อนคิดนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าก้อนหินแห่งความโกรธนะครับ ทีนี้นักเรียนต้นทางนะครับหยิบก้อนหินขึ้นมาเลยเมื่อสักครู่นี้ครูแจกให้แล้วนะครับแต่ละคนมีก้อนหินเป็นของตนเอง1ก้อนนะครับทีนี้ทุกคนหลับตาครับทุกคนหลับตาหลับตาและฟังคำสั่งของครูให้แต่ละคนถือก้อนหินไว้ในมือและกำไว้ให้แน่นกำไว้แน่นเลยนะครับนั่งสมาธิปิดตานะครับกำก้อนหินนี้ให้แน่นและจินตนาการครับนักเรียนว่าก้อนหินนี้คือความโกรธที่มีต่อเพื่อนเราโกรธเพื่อนเราเกลียดเพื่อนกำมันไปเลยครับนักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนลองจินตนาการลองอยู่กับตนเองนะครับเริ่มได้เลยครับกำให้แน่นเลยเพราะมันคือความโกรธที่เรามีต่อเพื่อนเราโกรธเราเกลียด

เอาละครับนักเรียนทั้งหมดลืมตาปล่อยมันได้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมข้อที่3นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าต้องกำก้อนหินไว้แน่นตลอดเวลาเขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่านักเรียนต้นทางคนไหนจะได้เป็นคนตอบนะครับเรามาดูกันเลขที่6ครับเลขที่6ยืนได้เลยคำถามครับถ้านักเรียนจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราต้องกำก้อนหินต้องกำความโกรธนั้นไว้ตลอดเวลาครับ
1: รู้สึกเจ็บและรู้สึกไม่สบายใจครับ
0: รู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรสิ่งที่เราต้องทำคืออะไร
1: ปล่อยวางครับ
0: คือการปล่อยวางปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนว่าเมื่อเราโกรธเราเกลียดเพื่อนสิ่งที่อยู่ภายในใจสิ่งที่เป็นดำมืดที่อยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันจะกัดกินตัวเราเองใช่ไหมนักเรียนดังนั้นปล่อยวางมันนะครับเพื่อนทำอะไรเราปล่อยวางนะครับให้เป็นไปตามกรรมนะครับทีนี้กิจกรรมของเราต่อไปกิจกรรมนี้ครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้กรรมก้อนหินกันแล้วได้นึกถึงนะครับความโกรธที่มีต่อเพื่อนนะครับลองเอามาจับอยู่ในกรอบของหลักธรรมอริยสัจ4นะครับว่าทุกขันธ์5มีอะไรบ้างรูปเวทนาวิญญาณสังขารเป็นอย่างไรนะครับสมุทัยสาเหตุของการเกิดทุกข์นะครับเราบอกว่าเรากรรมก้อนหินแล้วมันเกิดความทุกข์ลองเขียนดูว่าเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อไหนนะครับนิโรธแน่นอนว่าถ้าเกิดจากการปล่อยวางเกิดจากการให้อภัยมันคือนิรามิสุขแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับลองเขียนไปและสุดท้ายคือหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ก็คือมรรคนะครับเราใช้กุศลกรรมบท10ข้อใดบ้างลองเขียนลองจับคู่ลองเชื่อมโยงกันดูนะครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับคำถามนะครับก็จะมีอยู่ตามนี้เลยคนที่จะต้องนำเสนอคือเลขที่7ครับเลขที่7ยืนขึ้นพร้อมจับไมค์เลยครับอ่ะลองดูเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับเริ่มจากทุกเลยขันห้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: รูปนะครับรูปนะครับมีเราตัวเรานะครับแล้วก็ก้อนหินครับ
0: รูปก็คือตัวเราแล้วก็ก้อนหินนะครับต่อไป
1: สัญญาคือนึกถึงได้ตอนโกรธเพื่อน
0: สัญญาตอนโกรธเพื่อนใช่ไหมนึกถึงตอนโกรธเพื่อนแล้วอะไรต่อครับ
1: วิญญาณนะครับคือรับรู้ต่อการสัมผัสก้อนหิน
0: เราแล้วสัมผัสผ่านอะไรเอ่ย
1: มือครับ
0: ผ่าน

0: ื่นใช่ไหมผ่านร่างกายของเราแล้วเรานึกถึงความโกรธที่มีต่อเพื่อนเนี่ยก็สัมผัสผ่านอะไรอีก
1: ใจครับ
0: ใจต่อไปครับ
1: เวทนาครับ
0: ครับผม
1: รู้สึกเจ็บและรำคาญ
0: รู้สึกเจ็บแล้วก็รำคาญใช่ไหม
1: สังขารครับคือคิดว่าต้องปล่อยวางครับ
0: สังขารคือคิดว่าต้องปล่อยวางใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันรูปก็คือตัวเราก้อนหินนะครับเวทนาคือความทุกข์นะครับรู้สึกโกรธใช่ไหมสัญญาสัมดาคือจำได้ว่าเพื่อนเนี่ยทำไม่ดีกับเราเราจึงโกรธเกลียดเพื่อนนะครับสังขารคือความคิดร้ายต่อเพื่อนและสุดท้ายคือวิญญาณนะครับการรับรู้ผ่านกายตาแล้วก็ใจนะครับนักเรียนตอบครูช่วยครูตอบหน่อยว่าสมุทัยกุศลกรรมบท10คืออะไรสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยมันคืออะไรเอ่ย
2: ความพยาบาท
0: ใช่ไหมครับอยู่ในมโนทุจริตนะครับนิโรธก็คือถ้าเราให้อภัยเพื่อนเราจะเกิดเป็นนิรามิสุขนะครับนั่นก็คือความสุขที่ไม่อิงวัตถุภายนอกความสุขที่เกิดจากการให้อภัยสุดท้ายเราใช้วิธีการใดล่ะที่ทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาก็คือความไม่พยาบาทความปล่อยวางนะครับอยู่ในมโนสุจริตนั่นเองนะครับนี่ก็คือกรอบหลักธรรมของอริยสัจ4ครับเอาละครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะนำกรอบของหลักธรรมอริยสัจ4ทั้ง4หัวข้อนี้นะครับมาปรับปรุงมาพัฒนาโรงเรียนของเรากันนะครับเตรียมตัวว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเนาะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่6เรื่องอริยสัจ4แล้วก็กระดาษขนาด A3 นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
4: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
3: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
5: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
3: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
4: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: วัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือพินิจสารจากงานเขียนนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องพบเจองานเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเขียนที่ให้ความรู้งานเขียนที่ให้ความบันเทิงนะคะซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นผู้รับสารหรือผู้อ่านนะคะก็จะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านแล้วก็ประเมินค่าจากสิ่งที่อ่านแล้วนำผลจากการอ่านนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ชั่วโมงแรกเลยนะคะก็คือสนอสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะซึ่งการที่เราอ่านงานเขียนนั้นเราสามารถอ่านได้ทั้งในรูปแบบของอ่านในใจและอ่านออกเสียงสิ่งสำคัญเราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะคะค่ะ2นะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากเรื่องที่กำหนดตามอักขระวิธีได้ถูกต้องนะคะ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงจากบทประพันธ์ที่ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็คือจากงานเขียนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีสื่อมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมนะคะชื่อกิจกรรมว่าส่องสื่อก่อนตอบนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมสื่อแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดากันค่ะคุณผู้ชมคะในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะทำให้วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคมภาคอีสานและภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นนะคะบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมทั้งทะเลอันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแจ้งเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณวีดิทัศน์นะคะลมฟ้าอากาศเหนืออีสานนะคะหนาวต่ออีกถึง5มกราคมปีหน้านะคะซึ่งวีดิทัศน์นี้เผยแพร่โดยสำนักข่าวไทยนั่นเองวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่30ธันวาคมนั่นเองค่ะพุทธศักราช2567นั่นเองค่ะที่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะจากการที่นักเรียนชมสื่อเมื่อสักครู่คำถามแรกอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากวิดิทัศน์น้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะคะถามถึงคำตอบของคำถามนี้นะคะจากวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะได้ไหมคะเป็นข่าวเพียงสั้นๆ นะคะแต่สามารถบอกได้ถึงน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านข่าวได้นั่นเองค่ะค่ะปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์คิดว่าจากการที่ปริยพัฒน์ชมวิดิทัศน์นี้นะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะปริยพัฒน์ค่ะปริยพัฒน์คะจากการที่ปริยพัฒน์ชมปริยพัฒน์คิดว่านะคะน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรคะ
2: มีบุคลิกภาพที่ดีน้ำเสียงน่าฟังค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในการพูดค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับปริยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะมีอาสาสมัครไหมคะหากไม่มีคุณครูขอธนดลค่ะธนดลคิดว่าจากการที่ธนดลชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่ธนดลคิดว่าน้ำเสียงบุคลิกภาพลีลาของผู้อ่านเป็นอย่างไรในความเข้าใจหรือความคิดเห็นของธนดลที่ชมสื่อเมื่อสักครู่ค่ะ
3: น้ำเสียงผมให้แบบพอดีครับบุคลิกภาพดีครับมีความน่าฟังครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนลีลาก็เ
0: พื่อลีลาในการอ่าน
3: ผู้ชมอยากฟังเรามากขึ้นครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับธนดลด้วยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าน้ำเสียงของผู้อ่านข่าวเมื่อสักครู่จะออกเสียงชัดเจนไหมคะออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามหลักอักขรวิธีของภาษาไทยใช่หรือไม่น้ำเสียงน่าฟังนะคะไม่เร็วจนเกินไปและไม่เร็วไม่ช้าจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วบุคลิกภาพล่ะคะบุคลิกภาพของผู้อ่านเป็นอย่างไรบ้างคะเรียบร้อยดีสุภาพสง่างามนะคะแล้วก็มีการใช้ท่าทางในการอ่านข่าวเป็นระยะซึ่งดูแล้วสง่างามมากแล้วก็ลีลาในการอ่านข่าวล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างมีการใช้น้ำเสียงที่บ่งบอกถึงลีลาที่แสดงให้เห็นว่าพอเราอ่านขอโทษค่ะพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอยากที่จะฟังไหมคะอยากที่จะฟังอยากที่จะสนใจข่าวนั้นนั่นเองนะคะค่ะคำถามต่อไปนะคะจากวิดีทัศน์อยากถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าถ้าผู้อ่านข่าวออกเสียงผิดนักเรียนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างไรให้เวลานักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่ม10วินาทีมีตัวแทนนะคะชโนไทยค่ะชโนไทยคิดว่าถ้าผู้อ่านข่าวเมื่อสักครู่ออกเสียงผิดชโนไทยคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการสื่อสารคะ
4: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดครับ
0: ทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดค่ะปรบมือให้กับชโนไทยด้วยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าผู้อ่านข่าวแล้วออกเสียงผิดจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารเป็นอย่างมากใช่ไหมคะเพราะว่าอาจทำให้ผู้ฟังอย่างเราเกิดความเข้าใจผิดในข่าวนั้นได้อย่างเช่นเราจะบอกถึงโรคระบาดในปัจจุบันแต่ผู้อ่านข่าวไปอ่านข่าวว่าโรคประหลาดแบบนี้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยไหมคะแล้วอีกทั้งยังส่งผลต่อข่าวนั้นอาจจะไม่สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้อ่านหรือผู้ฟังได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือผลกระทบของการอ่านออกเสียงผิดนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันอ่านแถบข้อความนะคะชื่อกิจกรรมว่าแถบข้อความนี้มีเสียงนะคะซึ่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงแถบข้อความที่ได้รับนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านออกเสียงให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังก่อนที่จะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังนักเรียนอ่านออกเสียงในกลุ่มให้ถูกต้องก่อนนะคะแถบข้อความนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแถบข้อความของกลุ่มที่1นะคะมีด้วยกัน2แถบข้อความค่ะแล้วก็ของกลุ่มที่2ก็2แถบข้อความนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้เวลานักเรียนร่วมกันออกเสียง5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะค่ะแถบข้อความคุณครูได้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่3ก็จะมีด้วยกัน2แถบข้อความนะคะกลุ่มที่4จะมี1แถบข้อความใช่มั้ยคะกลุ่มที่5ก็1แถบข้อความแล้วสุดท้ายกลุ่มที่6นะคะ1ข้อความนั่นเองค่ะ1แถบข้อความให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงภายในกลุ่มของนักเรียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาแล้วคุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังกันนะคะจะสังเกตเห็นว่าในงานเขียนในชีวิตประจำวันเนี่ยเรา พบเจอไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้นจะมีตัวเลขมีศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านออกเสียงก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมคะชัดเจนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแถบข้อความนี้มีเสียงอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันออกเสียงนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่1แถบข้อความแรกอ่านว่าอย่างไรคะ
1: พึ่งพร้อมเพรียงบินพร่ำพรูในสวนดอกไม
0: ้ค่ะแถบข้อความที่2
1: 3ล้อเลี้ยวหลบหลุมโคลนติดล้อเลิก
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะหนึ่งสองสาม
1: รอบรั้วมีตำลึงขึ้นรกรุงรังลองเก็บไปแกงเรียง
0: ต่อไปอีกหนึ่งแถบข้อความค่ะเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม
1: ทหารเลิกรบแล้วรีบซ่อมแซมโรงเรียน
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่สามค่ะ
1: ออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์17กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 8.50 บาทออมขายกระดาษหนังสือพิมพ์ได้เงินกี่บาท
0: ค่ะอีกหนึ่งข้อความค่ะ
1: รถรับส่งนักเรียนใช้น้ำมันเที่ยวละ43.73 ลิตรต้องรับส่งนักเรียนวันละ4เที่ยวจะต้องเติมน้ำมันวันละกี่ลิตร
0: ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ1 2 3
2: พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกา30นาทีวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
0: ต่อไปที่กลุ่ม5ค่ะ1 2 3
1: เดือนปลายพายุโซนร้อนฉบับที่9ประจำปี2551เมื่อเวลา 7:30 นาทีวันนี้18 พฤศจิกายน 2551พายุดีเพรสชั่นมูน
0: ต่อไปกลุ่มที่6ค่ะ1 2 3
3: 3คือเพื่อนรักทีละสุดอยู่บ้านเลขที่56/342ไพรินอยู่บ้านเลขที
1: ่657/21
3: อัครเดชอยู่บ้านเลขที่0864/11108
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ข้อความไม่เหมือนกันแล้วข้อความแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปบางกลุ่มก็มีตัวเลขบางกลุ่มก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษบางกลุ่มก็มีเครื่องหมายต่างๆนะคะซึ่งในการอ่านออกเสียงนั้นคุณครูจะยังไม่บอกว่านักเรียนออกเสียงถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเนื้อหาหลักการของการอ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าจากที่นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงถูกหรือไม่นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมเรื่องเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเมื่อนักเรียนสรุปองค์ความรู้เรียบร้อยแล้วถามว่านักเรียนจะเอาความรู้จากที่ใดน ะคะความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนี้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นผู้อภิปรายให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังเมื่ออภิปรายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมนะคะค่ะนี่ก็คือใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการนะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเมื่อนักเรียนฟังคุณครูอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงอะไรคะณัฐสุภาณัฐสุภาคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรหมายถึงอะไร
4: การอ่านร้อยแก้วคือการพูดอ่านธรรมดาค่ะไม่มีสน
0: อค่ะประมือให้กับณัฐสุภาด้วยค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะอย่างที่ณัฐสุภาบอกก็ถูกนะคะคือการออกเสียงเปล่งออกมานะคะจากงานเขียนที่เป็นความเรียงโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเปล่งเสียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเปล่งออกมาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงและจังหวะให้เป็นไปตามปกติเหมือนกับการพูดนะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังนั่นเองงานเขียนแต่ละงานเขียนมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางงานเขียนก็ให้อารมณ์เศร้าบางงานเขียนก็ให้ความสนุกสนานนะคะฉะนั้นเวลาที่เราออกเสียงก็ให้สอดคล้องกับอารมณ์นั้นด้วยและสิ่งสำคัญต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีของภาษาไทยนะคะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอ่านอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีหลักการอ่านอย่างไรคะจากการที่เราร่วมกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็น่าจะบอกหลักการบางประการให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลุ่ม5คะกลุ่ม5คิดว่าหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอย่างไรบ้างจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่คิดว่ากลุ่มที่5ขอตัวแทน1คนค่ะค่ะหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอย่างไรคะคิดว่า
5: อ่านออกเสียงชัดเจนน่าฟังค่ะ
0: ค่ะออกเสียงชัดเจนในที่นี้อะไรต้องชัดเจนบ้างคะเช่น
5: คำคล้องจองรอเรือรอลิงค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะหลักการอ่านออกเสียงที่เพื่อนกลุ่ม5บอกก็ถูกต้องนะคะก็เป็น1ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั่นเองค่ะค่ะหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเวลาที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านออกเสียงนะคะเราจะต้องอ่านตามอักขระวิธีคือการออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะคะออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยมีอะไรบ้างที่ต้องออกเสียงให้ถูกต้องเช่นการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำใช่ไหมคะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนอกเหนือจากคำควบกล้ำแล้วการอ่านออกเสียงอักษรนำก็เป็นสิ่งสำคัญจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็การอ่านแบบเรียงพยางค์การอ่านแบบเรียงพยางค์เป็นอย่างไรก็ตามหลักของภาษาไทยคำไหนที่อ่านแบบเรียงพยางค์ก็ต้องอ่านเรียงพยางค์นั่นเองนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างคำแรกเช่นคำว่าสมาคมนะคะคำที่สองคำว่าบุษยานั่นเองนี่คือวิธีการอ่านแบบเรียงพยางค์นะคะต่อไปนอกเหนือจากอ่านแบบเรียงพยางค์แล้วนะคะการอ่านตามอักขระวิธีจะต้องอ่านออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยเช่นอะไรอีกบ้างอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกฤตนะคะคำบาลีสันสกฤตก็จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะเช่นคำว่าคำแรกอ่านว่าอะไรคะบางคนอาจจะอ่านว่าเมรุหรือเมรุใช่ไหมคะแต่จริงๆคำนี้ต้องอ่านว่าเมนคำที่สองเมรุมาศนั่นเองค่ะอันนี้ก็คืออ่านตามลักษณะของคำภาษานั้นนั่นเองเช่นเวลาที่เราอ่านคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การอ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธีหรือตามความนิยมนะคะเช่น การอ่านตัวย่อเราจะเจอกันบ่อยมากเมื่อสักครู่จากกิจกรรมแถบนี้มีเสียงก็มีตัวย่ออยู่ในบางกลุ่มนะคะเวลาที่เราเจอตัวย่อหรืออักษรย่อเวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านอย่างไรคะนักเรียนคิดว่า

ค่ะนอกจากอักษรย่อแล้วนะคะก็จะต้องมีการอ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆตัวเลขก็มีหลากหลายที่เวลาอ่านเราจะต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะเช่นการอ่านอะไรบ้างตัวเลขเช่นเวลาที่เราเจอตัวเลขนะคะตัวเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปถ้าเลขตำแหน่งท้ายเป็นเลข1ให้ออกเสียงว่าเอ็ดนะคะเช่นคำว่า11นะคะก็จะเขียนด้วยเลข1 2ตัวอ่าน11นะคะหรือไม่ก็101เนี่ยเราจะไม่อ่านว่า101เราจะอ่านว่า101นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็การอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดทศนิยมอ่านแบบจำนวน2ที่มีเลข5เลข9แล้วก็จุด012เนี่ยอ่านว่า59.012 นั่นเองนะคะหน้าจุดอ่านแบบจำนวนเต็มไม่ว่าจะเป็นจำนวนหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะหลังจุดอ่านแบบเรียงตัวอันนี้ก็คือนักเรียนน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปการอ่านตัวเลขบอกเวลานะคะเวลาที่เราเจอตัวเลขบอกเวลาเช่นตัวเลข2เลข3จุดแล้วก็เลข2เลข5แล้วก็ตัวนหนูจุดเวลาเราเจอแบบนี้อ่านว่าอย่างไร23นาฬิกา25นาทีนะคะเราจะไม่อ่านว่า 23.25 นแบบนี้นะคะไม่อ่านแบบนี้ต่อไปค่ะค่ะบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปนะคะก็คือหลักการอ่านบ้านเลขที่นะคะหลักการอ่านบ้านเลขที่ถ้าบ้านเลขที่ที่มีตัวเลข2หลักขึ้นไปให้อ่านแบบจำนวนเต็มถ้ามี3หลักขึ้นไปอ่านแบบเรียงตัวนะคะหรือจำนวนเต็มก็ได้แต่ตัวหลังเครื่องหมายทับหลังเครื่องหมายทับอ่านแบบเรียงตัวนั่นเองนะคะค่ะการอ่านบ้านเลขที่นะคะเช่นบ้านเลขที่26/392นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่26/392ค่ะส่วนตัวอย่างที่2นะคะให้อ่านว่าบ้านเลขที่653/21นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วการอ่านเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะเครื่องหมายไปยาน้อยนี่เราจะเจอเป็นประจำเวลาเราอ่านหนังสือที่มีการยกตัวอย่างใช่ไหมคะเวลาเจอเครื่องหมายไปยาน้อยนะคะในการอ่านคำเต็มของไปยาน้อยที่เขียนเครื่องหมายคำไปยาน้อยนั่นเองนะคะเช่นคำว่ากรุงเทพเราจะสังเกตว่าจะมีคำว่ากรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยหลังกรุงเทพเวลาที่เราอ่านเราจะไม่อ่านว่ากรุงเทพอย่างเดียวหรือกรุงเทพไปยาน้อยเราจะอ่านแบบเต็มก็คือกรุงเทพมหานครเช่นประจวบที่เราเห็นบ่อยๆนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนาะชื่อจังหวัดนี้ยาวเราจะเขียนด้วยประจวบแล้วก็เครื่องหมายไปยาน้อยก็คือเวลาอ่านจะอ่านว่าประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะเครื่องหมายไปยันใหญ่นี้เวลาอ่านนะคะข้อความที่เขียนเครื่องหมายไปยันใหญ่ไว้ท้ายข้อความให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าละหรือว่าอ่านว่าและอื่นๆนะคะส่วนเครื่องหมายไปยันใหญ่อยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงต้องด้วยนะคะเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็เครื่องหมายไปยันใหญ่ขอโทษค่ะไปยันใหญ่นะคะเวลาอ่านสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋าละหรือไม่ก็อ่านว่าและอื่นๆนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ลงในใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะก็คือให้นักเรียนสรุปจากที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนไม่เกิน10นาทีในการบันทึกค่ะในใบกิจกรรมจะเห็นได้ว่ามี4กรอบข้อความนะคะนักเรียนสามารถดัดแปลงกรอบข้อความนี้ได้หมดเลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ฟังถึงหลักการของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะเพื่ออ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องนั้นสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลุ่มที่5เป็นผู้นำเสนอความรู้นี้นะคะใบกิจกรรมเพิ่มพูนหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะได้เลยค่ะ
1: หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วคือการอ่านออกเสียงงานเขียนโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีน้ำเสียงจังหวะเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านค่ะ
2: อ่านตามอักษรวิธีของภาษาไทยค่ะ1นะคะอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องค่ะ2อ่านออกเสียงอักษรนำค่ะ3การอ่านออกเสียงแบบเรียงพยางค์ค่ะ4การอ่านออกเสียงคำบาลีและสันสกฤตค่ะ
3: อ่านตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทยนะคะมีการอ่านตัวย่ออ่านตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆค่ะแล้วก็การอ่านบ้านเลขที่จุดทศนิยมตัวเลขบอกเวลาเครื่องหมายไปยันน้อยและเครื่องหมายไปยันใหญ่ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะก็สรุปความรู้ได้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเวลาอ่านอะไรก็อ่านให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามอักขรวิธีของภาษาไทยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะฝึกออกเสียงร้อยแก้วนะคะโดยให้นักเรียนเว้นวรรคบทอ่านก่อนนะคะอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ2ให้นักเรียนจับคู่ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะ3ให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วของเพื่อนนะคะซึ่งกันและกันว่าหลักขอโทษค่ะว่าเวลาที่เพื่อนอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรควรพัฒนาจุดใดก็ให้นักเรียนแต่ละคู่บอกกับเพื่อนของคู่เรานะคะค่ะโดยจะมีบทอ่านด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะใบกิจกรรมส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะบทอ่านแรกก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับกรมการค้าภายในเผยปีนี้ปีทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านะคะค่ะแล้วก็อีก1บทความนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านนะคะซึ่งบทประพันธ์ทั้ง2บทนี้แต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะบางกลุ่มก็ได้เรื่องที่1บางกลุ่มก็ได้เรื่องที่2นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนฝึกเว้นวรรคตอนแล้วฝึกอ่านออกเสียงให้คู่ของเราที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินการอ่านของเพื่อนนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนฝึกนะคะไม่เกิน10นาทีค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการฝึกอ่านออกเสียงส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะก็จะเห็นว่ามีตัวเลขใช่ไหมคะตามหลักการเมื่อนักเรียนเรียนหลักการแล้วนักเรียนจะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องอย่างไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอการอ่านออกเสียงร้อยแก้วให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังและรับชมกันค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมานำเสนอการอ่านออกเสียงส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะกับบทอ่านแรกเลยนะคะก็คือกรมการค้าภายในเผยปีนี้ปีทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านะคะตัวแทนของนักเรียนก็คือฟ้านัชชานั่นเองค่ะค่ะ
1: กรมการค้าภายในปีนี้ทองผลไม้ไทยราคาขายดีทั่วหน้านายวัฒนศักดิ์เสื่อมเอี่ยมอธิบดีการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ถือเป็นปีทองอีกปีหนึ่งสำหรับผลไม้ไทยเพราะราคาที่กำลังออกสู่ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยสัปดาห์ก่อนทุเรียนเกรดส่งออกหรือเกรด AB ภาคตะวันออกเฉียงเฉลี่ยกิโลกรัมละ170ถึง185บาทเพิ่มขึ้น 18% จากราคาปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ150บาทส่วนเกรดส่งออกรองหรือเกรด C กิโลกรัมละ120ถึง135บาทเพิ่ม 16% จากปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ110บาทและตกเกรดหรือเกรด B D กรัมละ110ถึง120บาทเพิ่ม 15% จากปี66ที่เฉลี่ยละ100บาท
0: ค่ะ
1: ส่วนง้อโรงเรียนส่งออกกิโลกรัมละ35ถึง37บาทเพิ่ม 3% จากปี66ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ35บาทเรนในประเทศกิโลกรัมละ25ถึง35บาทค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับฟ้านัชชาด้วยค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะอ่านไม่หมดบทก็แสดงให้เห็นถึงการอ่านออกเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่อาจจะต้องมีการฝึกฝนบ้างนะคะค่ะต่อไปค่ะข้อความของหัวข้อชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักกันอ่าน

0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพัทรวดีด้วยค่ะ
1: ชาติก้าวไกลด้วยคนไทยรักการอ่านในปัจจุบันกล่าวกันว่าเรากำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกไร้พรมแดนแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในทศวรรษนี้เพราะโลกของการศึกษามิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียนที่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆได้ย่อโลกให้เล็กลงเท่าที่เราอยากรู้ได้รวดเร็วในชั่วลัดมือเดียวอย่างที่คนโบราณกล่าวไว้จะมีสื่อให้อ่านอย่างหลากหลายให้เลือกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราคุ้นเคยไปจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเพราะการต่อสู้รุกรานกันของมนุษย์ยุคใหม่จะใช้ข้อมูลสติปัญญาและคุณภาพของคนในชาติมากกว่าการใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันหากคนในชาติด้อยคุณภาพขาดการเรียนรู้จะถูกครอบงำทางปัญญาได้ง่ายๆเพราะสื่อต่างๆจากชาติที่พัฒนาแล้ว
0: ค่ะปรบมือให้กับพัทรวดีด้วยค่ะค่ะถือเป็นแบบอย่างในการอ่านออกเสียงที่ดีนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถเป็นผู้ที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะให้ถูกต้องให้คล่องแคล่วเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของการอ่านแล้วก็การสื่อสารที่ดีในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะค่ะอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีนับเป็นความสำเร็จในการอ่านบทร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรค่ะสราวุธคิดว่านับเป็นความสำเร็จในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรคะ
2: เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในการอ่านร้อยแก้วครับเพราะว่าเราได้มีการฝึกฝนและมีความรู้ในด้านการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมากขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเราอ่านออกเสียงตามอักขรวิธีนักเรียนคิดว่าในการอ่านในครั้งนั้นเนี่ยสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
0: มีประโยชน์ไหมคะ
2: มีประโยชน์ครับเราสามารถอ่านได้ถูกต้องครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้สราวุธด้วยค่ะค่ะซึ่งการอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีถือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะถ้าเราออกเสียงถูกต้องชัดเจนนะคะก็จะส่งสื่อสารส่งความหมายจากเรื่องที่เราอ่านให้ผู้ฟังได้อย่างชัดเจนแล้วก็การสื่อสารในครั้งนั้นก็จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงเป็นวิธีการสื่อสารประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้รับความรู้ประสบการณ์และความเพลิดเพลินนะคะฉะนั้นในการอ่านผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงควรออกเสียงให้ถูกต้องเช่นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำและการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสารหรืองานเขียนแต่ละประเภทค่ะรวมถึงมีมารยาทในการอ่านนะคะก็จะช่วยให้อ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ฟังได้ถูกต้องและชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สนอสำเนียงออกเสียงร้อยแก้ว2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องอรรถรสออกเสียงใบกิจกรรมเรื่องส่งสำเนียงออกเสียงร้อยแก้วนะคะแล้วก็กระดาษปากกาสีนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับหลักของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วไหมคะค่ะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้ไปฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของตนเองแล้วไปอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังนะคะนอกเวลาแล้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ชื่อหรือไม่น้องๆสามารถท่อง35เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้ภายใน5นาทีด้วย6เหลี่ยมตรีโกณมิติเริ่มต้น

0: สังเกตครับเรามีรูปหกเหลี่ยมดังนั้นสิ่งแรกนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราเรียนมี6ฟังก์ชันด้วยกันได้แก่อะไรบ้างครับฟังก์ชันไซน์ใส่ไปครับโคไซน์ฟังก์ชันครับแทนเจนใส่ตรงนี้ครับเซคแคนใส่ตรงนี้ครับโคเซคแคนครับตัวสุดท้ายครับ
1: โคแทนเจน
0: ตรงกลางพวกเราจะงงคืออะไรใส่หมายเลขหนึ่งไว้ครับหกเหลี่ยมนี้เราจะมีทั้งหมด35เอกลักษณ์ตรีโกณอยู่ในนี้สิ่งแรกนะครับให้เราดูตัวฟังก์ชันที่อยู่ตรงข้ามกันคำว่าตรงข้ามคืออะไรไซน์ตรงข้ามกับโคเซคใช่ไหมครับมีหนึ่งเป็นตัวเชื่อมแปลว่าอะไรครับไซน์ x เท่ากับ1โคเซคแคน x สูตรที่2เช่นเดียวกันครับโคไซน์อยู่ตรงข้ามกับเซคแคนเราจึงได้สูตรโคไซน์ x เท่ากับ1ส่วนเซคแคน x ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆน้องๆก็จะได้ครบทั้ง6สูตรเซตที่2ผลคูณของเพื่อนบ้านแปลว่าอะไรครับฟังก์ชันไซน์อยู่ระหว่างฟังก์ชันแทนเจนต์กับฟังก์ชันโคไซน์แปลว่าไซน์ x เท่ากับเพื่อนบ้านมาคูณกันครับไซน์ x เท่ากับแทนคูณคอสนี่เลยหรือคอสคูณแทนเท่ากันนะต่อไปครับโคไซน์อยู่ระหว่างอะไรครับไซน์กับโคแทนเจนต์ดังนั้นโคไซน์เลยเท่ากับฟังก์ชันไซน์คูณฟังก์ชันโคแทนเจนต์และน้องๆสามารถทำกับตัวอื่นๆอีก4ตัวได้ก็จะได้สูตรทางด้านซ้ายมือครับสำหรับเซตที่3นะครับเรียกว่าผลหารข้างบ้านคืออะไรล่ะครับเราลองมาดูครับเริ่มต้นจากฟังก์ชันไซน์ครับเราจะไปข้างบ้านครับเริ่มต้นเราจะไปข้างบ้านแบบตามเข็มนาฬิกาไซน์ถัดไปคือคอสถัดไปคือคอทsin x เลยเท่ากับ cos x หารด้วย cot x ครับผมหรือเราจะไปข้างบ้านแบบทวนเข็มนาฬิกา sin x เลยเท่ากับ tangent of x หารด้วย secant of x เลยได้สูตรที่14มาครับโดยอาจารย์มีจำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กว่าตัวนั้นจะเป็นเศษนะครับและเพื่อนบ้านตัวที่ไกลกว่าจะเป็นตัวส่วนเสมอครับ

ไปเรามาถึงชุดที่4ครับผมขอเรียกว่าผลคูณตัวเว้นตัวเราลองมาดูความหมายของมันคืออะไรสังเกตนะครับถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่ฟังก์ชันไซน์หมุนตามเข็มนาฬิกาไปครับเว้นไป1ตัวครับเว้นไป1ตัวครับเราจะเห็นได้นะครับว่าไซน์ x คูณ cotangent of x คูณ secant of x จะได้ตัวตรงกลางขึ้น1นี่เลยครับเรียบร้อยนะครับได้หมายเลข25เอกลักษณ์26คืออะไรเราจะเริ่มต้นที่ cotangent of x หมุนไปครับเว้น1ตัวเว้น1ตัวผมจึงได้ cosine x คูณ cosecant x คูณ tangent of x ได้ตัวตรงกลางขึ้น1หวานเจี๊ยบเลยเรามาถึงเซตที่5กันแล้วนะครับเรียกว่าผลบวกกำลัง2ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในหกเหลี่ยมตรีโกณมิติของเราเนี่ยอาจารย์ได้ระบายสีแดงออกมานะครับทั้งหมด3โซนซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือสามเหลี่ยมนะครับสังเกตสามเหลี่ยมดีๆครับในแต่ละสามเหลี่ยมผลบวกกำลัง2ของตัวบนจะได้กำลัง2ของตัวล่างแปลว่าอะไรครับไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ได้1ครับนั่นคือสูตรที่27ทำนองเดียวกันครับถ้าเรามองสามเหลี่ยมรูปนี้ครับผลบวกกำลัง2ของตัวบนแทนกำลัง 2x บวก1กำลัง2จะเท่ากับ secant กำลัง 2x นั่นคือสูตรที่28ครับและสุดท้าย1กำลัง2บวก cot กำลัง 2x เลยได้ cosec กำลัง 2x สูตรที่27 28 29เราใช้บ่อยมากดังนั้นมีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วในที่สุดนะครับเรามาถึงเซตสุดท้ายเซตที่6ซึ่งก็คือเซตหัวฟังก์ชันเอ้ยโคฟังก์ชันถูกแล้วและนี่คือที่มาของโคฟังก์ชันจากรูปหกเหลี่ยมตรีโกณมิติถ้าฟังก์ชันใดอยู่ในแนวนอนแนวเดียวกัน2ฟังก์ชันนั้นจะเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันครับนั่นก็หมายความว่าในที่นี้ของเราไซน์และโคไซน์เป็นโคฟังก์ชันกันเราจึงได้ไซน์ของไพส่วน2ลบ x เท่ากับโคไซน์ x และโคไซน์ของมุมไพส่วน2ลบ x เลยเท่ากับไซน์ x ในทำนองเดียวกันครับเนื่องจากแทนเจนต์x และ cotangent of x อยู่แนวนอนแนวเดียวกันมันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันเราจึงได้สูตร32และ33และสุดท้ายครับ secant x และ cosecant x อยู่ในแนวนอนแนวเดียวกันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันและสุดท้ายเราจึงได้สูตร34และ35สมบูรณ์แบบแล้วเย้วู้ก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับกับ35สูตรเอกลักษณ์ตรีโกณมิติโดยใช้ Trigonometry Hexagon 6เหลี่ยมตรีโกณมิติสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดๆๆๆๆเพราะทุกวันมัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์เนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโต

0: ของฟิลลิสออตตี
1: ้ 5. เรื่องมหาชนก
0: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
0: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของจำนวนอตักกยะนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถจำแนกได้ว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนตักกยะหรือจำนวนอตักกยะนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาทบทวนจำนวนตักกยะกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางค่ะจำนวนตักกยะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มนะคะโดยที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่งจำนวนตักกยะของเราก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มนะคะและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มและทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูนะคะคุณครูนะคะต้องการที่จะสร้างส่วนย่อมนะคะที่บริเวณด้านหน้าบ้านของคุณครูนะคะโดยที่คุณครูจะสร้างส่วนย่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนคะโดยที่คุณครูต้องการให้ส่วนย่อมของคุณครูค่ะมีพื้นที่2ตารางวานะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันช่วยครูหาคำตอบก็คือคุณครูต้องการทราบว่าส่วนย่อมที่ครูต้องการนี้นะคะจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นักเรียนช่วยครูหาคำตอบค่ะว่าคุณครูจะต้องนะคะให้ส่วนย่อมของคุณครูเนี่ยมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะนักเรียนคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามีสูตรว่าไงคะจำได้ไหมคะอะไรนะคะด้านคูณด้านถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากับด้านคูณด้านใช่ไหมคะหรือว่าด้านยกกำลังค่ะดังนั้นเราก็จะต้องหาว่านะคะความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนย่อมที่ครูต้องการนั้นนะคะจะต้องมีความยาวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะกำหนดให้ x ค่ะคุณครูให้ x แทนความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนย่อมที่ครูต้องการนะคะโดยที่ส่วนย่อมของคุณครูมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ2ตารางวานะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า x ยกกำลัง2จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ2ดังนั้นคุณครูต้องการทราบว่า x ของเราเป็นเท่าไหร่คะเรียนช่วยครูหาหน่อยสิคะว่าความยาวด้านแต่ละด้านของส่วนย่อมของคุณครูจะต้องเป็นเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่า x จะเป็นเท่าไหร่คะ x เป็น1ใช่ไหมถ้า x เป็น1 1ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ1ยกกำลัง2ก็คือ1คูณ1ได้1อ้าวมันก็ยังไม่ใช่2ค่ะ x ต้องเป็นอะไรดีคะทีนี้เป็นอะไรคะเป็น1ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเป็น1มันได้1แปลว่าต้องมากกว่า1ใช่ไหมคะ x เป็นอะไรดีคะ x เป็น2ถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2เท่ากับ4อ้าวเกินไหมคะเกินใช่ไหมคะเรียนทำไงดีคะเป็น1ก็ไม่ได้เป็น2ถ้าเป็น1นะคะถ้า x เป็น1 1ยกกำลัง2ก็ได้1คำตอบเราต้องมากกว่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้า x เป็น2ล่ะคะที่เพื่อนบอก2ยกกำลัง2ก็เท่ากับ4แปลว่าเกินไหมคะเกิดดังนั้นระหว่าง1กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นต้องเป็นจำนวนอะไรคะทศนิยมดังนั้นคำตอบของเราต้องอยู่ระหว่าง1และ2ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่นะคะลองหาเป็นทศนิยมสิคะถ้าเป็นเอาเป็น1ตำแหน่งก่อนแล้วกันนะคะถ้าเรียนบอกว่าเป็น 1.1 ล่ะคะถ้า 1.1 ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ 1.1 ยกกำลัง2นะคะได้เท่าไหร่คะเป็น 1.21 ซึ่งยังใกล้เคียงไหมคะยังใช่ไหมคะยังไม่ใกล้เคียง2เลยอ่ะ 1.1 ไม่ใช่แล้วดังนั้น x เป็นอะไรอีกคะเป็น 1.2 ได้ไหมคะนายลองx ถ้า x เป็น 1.2 1.2 ยกกำลัง2ราคานักเรียนได้เท่าไหร่คะ
3: 1.44
2: ได้ 1.44 ใกล้เคียง2ยังคะก็ลองหาจำนวนถัดไปค่ะ 1.2 ยังไม่ใช่ดังนั้นลอง x เป็น 1.3 ราคา 1.3 ได้เท่าไหร่คะถ้า x เป็น ็น 1.3 นะคะ 1.3 ยกกำลัง2ได้ 1.69 ยังไม่ถึง2ใช่ไหมคะอ่ะเอาจำนวนถัดไปนะ x เป็นอะไรอีกคะ 1.4 ได้ไหมคะถ้า x เป็น 1.4 ล่ะคะได้ 1.96 คำตอบเป็นไงคะยังไม่ใช่2ใช่ไหมคะอ่ะ x เป็นอะไรอีกคะถ้า x เป็น 1.5 ล่ะคะเป็นถ้า x เป็น 1.5 1.5 ยกกำลัง2ได้อะไรคะเก่งมากค่ะได้ 2.25 ซึ่งมากกว่า2ไหมคะเกินแปลว่าคำตอบของเราเริ่มได้แคบลงแล้วคำตอบเราอาจจะอยู่ระหว่าง 1.4 กับ 1.5 ใช่ไหมคะอ่ะถ้าคุณต้องการเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะได้ลองกดเครื่องคำนวณดูได้ว่าถ้าเป็น 1.41 นะคะยกกำลัง2จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะลองกดเครื่องคำนวณดูได้ค่ะคุณครูอนุญาตค่ะถ้าเราลองเปลี่ยนเป็น 1.41 ยกกำลัง2นะคะจะได้เท่าไหร่คะ
3: 1.98
2: ได้เท่าไหร่แล้วคะบอกจุดทดสอบให้ครบเลยค่ะ
3: 1.981
2: ซึ่งใช่2ยังคะยังแต่ว่าใกล้เริ่มใกล้เคียงแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเราเปลี่ยนเป็น 1.42 นะคะถ้าเป็น 1.42 ยกกำลัง2ล่ะคะเรียนปลายทางคำตอบจะได้2ไหมคะได้ประมาณเท่าไหร่คะ
3: 2.0164
2: ซึ่งเกินไหมคะก็เกิน2อีกดังนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็น 1.41 แต่ว่ากว่าใช่ไหมคะเรียนสังเกตว่าถ้าหนูกดไปอีกเนี่ยคำตอบมันก็ยังได้2อยู่ไหมคะจะได้2ไหมคะเราก็ยังจะไม่สามารถได้คำตอบเป็น2ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนักเรียนคะนะคะเราจะได้ค่ะว่าจากที่เราได้ลองคำนวณดูหลายๆจำนวนนะคะเมื่อเราแทน x ด้วยความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมที่ครูต้องการนะคะจะสังเกตเห็นว่าทศนิยมที่ต่อไปได้เนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเราจะได้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะค่ะซึ่งนะคะเราจะได้ว่าเราไม่สามารถนะคะแทน x นะคะได้ด้วยทศนิยมซ้ำและเราก็ไม่สามารถนะคะแทน x เป็นเศษส่วนได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะ x ยกกำลัง2เท่ากับ2เนี่ยเราจะมีจำนวนชนิดใหม่นะคะมาให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแทน x ด้วยจำนวนชนิดใหม่ต่อไปนี้ค่ะสัญลักษณ์นี้เนี่ยดูหน้าตาสัญลักษณ์นี้ให้ดีนะคะสัญลักษณ์นี้ค่ะเราจะเรียกว่ากลนนั่นเองค่ะนะคะซึ่งนะคะ

บอกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะที่ยกกำลัง2แล้วมีค่าเท่ากับ2ได้ดังนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์นะคะนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข2อยู่ด้านในสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมคะเราจะแทนจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้2นะคะซึ่งเราจะอ่านว่ากลนที่2ของ2นั่นเองค่ะต่อไปนี้ค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์นี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์กลนนั่นเองนะคะและใส่เลข2ลงไปอ่านว่าอะไรคะกลนที่2ของ2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งดังนั้นค่ะเราก็จะได้ค่ะว่าส่วนหย่อมที่ครูต้องการจะสร้างนั้นนะคะจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะค่ะได้ว่าส่วนหย่อมนี้จะมีด้านแต่ละด้านยาวกลนที่2ของ2วานั่นเองค่ะต่อไปเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะหรือว่าเลขหาแล้วคำตอบเป็นทศนิยมที่หลายตำแหน่งไม่มีที่สิ้นสุดเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ได้เลยนะคะค่ะและเมื่อนะคะนักเรียนได้กดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่านะคะเรียนเติมสัญลักษณ์กลนลงไปแล้วก็ตามด้วยเลข2ในเครื่องคิดเลขนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นทศนิยมที่มีหลายตำแหน่งเลยใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูก็จะแสดงทั้งหมด17ตำแหน่งด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นค่าของกลนที่2ของ2นั่นเองนะคะก็จะประมาณ 1.414125623730954 ไปเรื่อยๆซึ่งจะมีหลายตำแหน่งไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะคุณครูก็แค่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งเราจะได้ค่ะว่าทศนิยมในลักษณะนี้นะคะเราจะไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือเศษส่วนนะคะเราจะเรียกจำนวนในลักษณะนี้ว่าจำนวนอตรรกยะนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะเห็นว่านะคะกลนที่2ของ2เป็นจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนด้วยทศนิยม3หรือไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนดังนั้นกลนที่2ของ2จึงไม่ใช่จำนวนตรรกยะแต่เป็นจำนวนอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราจะให้กลนที่2ของ2เป็นจำนวนอตรรกยะนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็จะได้ความหมายของจำนวนอตรรกยะกันแล้วค่ะนักเรียนนะคะจำนวนอตรรกยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือเศษส่วนเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะระหว่างนี้คุณครูให้เรียนได้จดความหมายของจำนวนอตรรกยะลงไปในสมุดของเราได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นค่ะเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะมีจำนวนนะคะทศยมที่หน้าตาแบบนี้มาลองสอบถามกับนักเรียนนะคะนักเรียนคะเรียนลองพิจารณาดูค่ะว่าจำนวนที่คุณครูได้กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศยมซ้ำหรือว่าเศษส่วนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่หนึ่งไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะ 5.2456387102469ไปเรื่อยๆนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะเรียนดูสิคะว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่เราสามารถจัดชุดที่ซ้ำกันได้ใช่ไหมคะค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนรูปของทศนิยมซ้ำได้ดังนั้นเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะและในข้อที่สองค่ะนักเรียนข้อที่สองลองสังเกตดูนะคะ 2.12112111211112ไปเรื่อยๆนักเรียนคะข้อที่สองนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ข้อสองได้หรือไม่ได้คะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะอะไรคะตัวไหนคะสังเกตดูค่ะว่าอะไรที่มีจำนวนใช่ไหมเลขหนึ่งใช่ไหมสังเกตดูว่าเลขหนึ่งจะเพิ่มใช่ไหมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสังเกตดูว่าในข้อที่สองเนี่ยอาจจะเอามาหลอกนักเรียนได้ดังนั้นต้องสังเกตให้ดีว่าจำนวนที่เขาแสดงเนี่ยเป็นทศนิยมซ้ำหรือไม่ดังนั้นข้อที่สองเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะและสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะไม่ได้เช่นเดียวกันถูกต้องค่ะและข้อที่สามต่อเลยค่ะนักเรียนคะและข้อที่สามค่ะลบ 1.2552255222255ไปเรื่อยๆแหละคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะนักเรียน
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ตัวไหนคะที่บอกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าเลข2จะเพิ่มทีละ1ตัวใช่ไหมคะเลข2 1ตัวเลข2 2ตัวเลข2 3ตัวหรือว่า3ตำแหน่งนะคะโอเคข้อที่3เนี่ยก็ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3นั่นเองค่ะค่ะและข้อที่4ค่ะนักเรียนคะข้อที่4ค่ะ 3.14159265358993 ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ได้ไหมคะนักเรียน
1: ไม
0: ่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราจะไม่สามารถจัดชุดตัวเลขที่ซ้ำกันได้นะคะค่ะซึ่งทั้ง4ตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของจำนวนอตรรกะนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะเราจะได้ค่ะว่าจำนวนอตรรกะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนใช่ไหมคะและไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรียนรู้แล้วค่ะว่าทศนิยมแบบไหนที่เรียกว่าจำนวนตรรกะแบบไหนเรียกที่เรียกว่าจำนวนอตรรกะใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักจำนวนอีกหนึ่งจำนวนกันค่ะนักเรียนปลายทางคะค่ะเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะพายนะคะพายเป็นจำนวนอะไรคะพายเป็นจำนวนอตรรกะนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 3.14159265358979ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้แสดงจุดทศนิยม14ตำแหน่งนะคะเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นคือมีไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะสังเกตดูว่าพายของเรานะคะไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้พายจึงเป็นจำนวนอตรรกะนะคะนักเรียนนะคะแต่ก็จะมีบางอย่างที่เรียนบอกว่าครูคะแล้วที่หนูเคยเรียนมานะคะได้สังเกตดูว่าบางคนจะบอกว่าพายเป็นเท่าไหร่คะเศษ22/7ซึ่งเราเคยเจอใช่ไหมคะนักเรียนคะเศษ22/7ที่เราใช้เป็นค่าพายจริงๆแล้วมันคือค่าประมาณนะคะมันคือค่าประมาณของพายนั่นเองนะคะไม่ใช่ค่าพายจริงๆนะคะและค่ะหรือ

0: างคนอาจจะบอกว่าหนูเคยใช้ 3.1416 ค่ะเป็นค่าพายซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าประมาณของพายเช่นเดียวกันค่ะนะคะและหรือบางคนเนี่ยบอกว่าหนูใช้ 3.14 เป็นค่าพายค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าประมาณของพายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้ง3จำนวนที่เราใช้มาก่อนเนาะที่รู้จักว่าเศษ22ส่วน7นะคะหรือ 3.1416 หรือ 3.14 สังเกตดูว่าเป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะแต่มันคือค่าประมาณของพายไม่ใช่ค่าพายถ้าคุณครูถามว่าพายเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะให้เราตอบว่าพายเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะแต่ถ้าได้ไปเจอเศษ22ส่วน7หรือ 3.14 ได้สามารถตอบว่าเป็นจำนวนตรรกยะได้นะคะเพราะเราใช้ประมาณมาแล้วนะคะดังนั้นก็สังเกตให้ดีว่าคุณครูถามคำถามนะคะในแบบไหนนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าถ้าเรียนนำเศษ22ส่วน7นะคะไปกดเครื่องคำนวณดูเรียนก็จะเกิดเห็นว่าเราจะได้จุดทศนิยมที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ดูให้ดีนะคะว่าค่าพายเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะค่ะทีนี้ค่ะเรียนคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้รู้แล้วค่ะว่าส่วนหย่อมที่คุณครูสร้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะซึ่งสังเกตว่าเราหาไว้แล้วค่ะว่าถ้าส่วนหย่อมที่ครูต้องการนะคะมีพื้นที่2ตารางวานะคะเราจะได้ว่าด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ2ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราประมาณมามันจะประมาณอยู่ที่ 1.414 ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าครูต้องการสร้างส่วนหย่อมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นสังเกตดูว่าถ้าครูต้องการนะคะพื้นที่ของส่วนหย่อมของคุณครูให้มีพื้นที่3ตารางวาสังเกตดูว่าด้านแต่ละด้านของคุณครูจะต้องยาวเท่าไหร่คะเป็นกลที่2ของ3นะคะหรือประมาณ 1.732 ใช่ไหมคะอ่ะต่อถัดไปค่ะถ้าส่วนหย่อมของคุณครูใหญ่ขึ้นนะคะมีพื้นที่เป็น4ตารางวาเราจะได้ด้านแต่ละด้านของคุณครูเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ4เก่งมากแต่เรียนสังเกตดีๆค่ะกลที่2ของ4กลที่2ของ4หมายความว่าจำนวนบวกใช่ไหมคะที่ยกกำลัง2แล้วได้4ซึ่งเราหาได้คือเท่าไหร่คะ2นั่นเองซึ่ง2เป็นจำนวนเต็ม2เป็นจำนวนอะไรคะตรรกยะดังนั้นสังเกตดูค่ะว่านะคะจำนวนที่อยู่ในกลของเราจำเป็นจะต้องเป็นจำนวนอตรรกยะเสมอไปไหมคะไม่จำเป็นใช่ไหมคะถ้าเรียนสามารถหาคำตอบได้ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองค่ะอ่ะถัดไปค่ะถ้าครูต้องการส่วนหย่อมที่มีพื้นที่มากขึ้นอ่ะมีพื้นที่เป็น5ตารางวานะคะเราจะได้ว่าด้านแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่คะ
1: กลที
0: ่2ของ5ใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าครูต้องการส่วนหย่อมที่มีพื้นที่มากขึ้นอีกเป็นพื้นที่6ตารางวานะคะเราก็จะได้ความว่าด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะกลที่2ของ6ใช่มั้ยคะไปเรื่อยๆหรือถ้าครูบอกว่าต้องการสร้างส่วนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดพื้นที่เป็น9ตารางวาคุณครูจะได้ด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะนักเรียน
1: กลที
0: ่
1: 2ของ9
0: ซึ่งเราหาได้ไหมคะคือเท่าไหร่คะจำนวนบวกใช่มั้ยคะที่ยกกำลัง2แล้วได้9คืออะไรคะ3เก่งมากค่ะเราสามารถตอบในรูปของจำนวนเต็มได้ถ้าข้อไหนที่เราหาคำตอบได้เราก็ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายกลไว้ใช่ไหมคะโอเคค่ะดังนั้นค่ะถ้าคุณครูเนี่ยมีจำนวนแต่ละชนิดมาให้กับนักเรียนได้ตรวจสอบนะคะว่าจำนวนใดเป็นจำนวนตรรกยะจำนวนใดเป็นจำนวนอตรรกยะเรียนสามารถทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราไปตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่4นั่นเองค่ะจำนวนอตรรกยะค่ะนะคะสำหรับนะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบฝึกหัดของเรานะคะเรียนปลายทางนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีจำนวนมาให้นะคะทั้งหมด10จำนวนด้วยกันนะคะและให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบว่าจำนวนที่ครูได้กำหนดให้นั้นเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะเมื่อเรียนถ้าเป็นเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นเรียนก็หมายถูกในช่องไม่เป็นค่ะพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะว่าเป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรนะคะค่ะดังนั้นค่ะสำหรับเรียนต้นทางนะคะเรียนก็หยิบใบงานของเรานะคะมาลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะ

ค่ะและข้อที่2ค่ะ 1.03003003 ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่นะคะเรนก็อย่าลืมเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะว่าเพราะอะไรนะคะค่ะและข้อที่3ค่ะลบ 8.131313ไปเรื่อยๆนะคะเรนก็ตอบเลยค่ะว่าเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่นะคะเพราะเหตุใดนะคะและข้อที่4ค่ะไพ่นะคะและข้อที่5 0ค่ะค่ะข้อถัดไปค่ะ 2.87531212 ไปเรื่อยๆค่ะเรนก็ตอบนะคะว่าเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบคุณครูด้วยนะคะค่ะและข้อที่7ค่ะลบ 72.272777 ไปเรื่อยๆนะคะค่ะและข้อที่8ค่ะ 0.00663 นะคะแล้วก็ตอบไปค่ะว่าเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะและข้อที่9ค่ะ 105.10550111115ไปเรื่อยๆนะคะและก็ตอบไปค่ะว่าเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะกลที่2ของ11นะคะเป็นจำนวนอักตักยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบคุณครูด้วยค่ะทั้ง10ข้อคุณครูก็ได้ขึ้นตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่ะแรงลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนน่าทำแบบขันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่1กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ3เป็นจำนวนอตรรกะหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วไหมคะข้อ1ใครจะเฉลยครูขอบคุณค่ะกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทางลองเฉลยนักเรียนต้นทางไปเลยนะคะค่ะ
1: ไม่เป็นค่ะแนวคิดคือเป็นจำนวนตรรกะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเรียนบอกว่า3ไม่เป็นจำนวนอตรรกะถูกต้องค่ะเหตุผลก็คือเพราะว่า3เป็นจำนวนตรรกะใช่ไหมคะซึ่ง3สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียน
2: ได
0: ้ซึ่งเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะอย่างเช่นเศษ3ส่วน1ใช่ไหมคะหรือเศษ6ส่วน2ได้เช่นเดียวกันนะคะเรียนปลายทางเก่งมากค่ะในข้อที่1ถูกต้องค่ะค่ะข้อที่2นะคะกลุ่มไหนได้คะขอบคุณค่ะกลุ่มที่4นะคะข้อที่2ค่ะ 1.03003003 ไปเรื่อยๆค่ะเป็นจำนวนอตรรกะมั้ยคะ
3: เป็นครับ
0: เป็นเพราะอะไรคะเหตุผลที่หนูใช้ไป
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ทศนิยมซ้ำครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่2ค่ะเป็นจำนวนอตรรกะนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ค่ะถูกต้องค่ะเย็นมากๆเลยค่ะ2ข้อแรกใครถูกต้องตรวจถูกลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะ2ข้อแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในข้อถัดไปเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะข้อถัดไปข้อที่3ใครได้คะใครเฉยได้ขอบคุณค่ะข้อที่3นะคะลบ 8.131313ไปเรื่อยๆค่ะเป็นจำนวนอตรรกะมั้ยคะ
4: ไม่เป็นครับเพราะว่าเป็นจำนวนอะเป็นจำนวนตรรกะเป็นทศนิยมซ้ำครับเช่นทศนิยมซ้ำลบ 8.131313ซ้ำครับ
0: ถูกต้องขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนคะข้อที่3เราจะได้ว่าลบ 8.131313ไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นจำนวนอตรรกะค่ะเพราะว่านะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะค่ะและข้อที่4ค่ะใครกลุ่มไหนได้คะข้อที่4นี้ง่ายเลยไหมคะข้อที่4ง่ายเลยค่ะนักเรียนง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะข้อที่4คือพายใช่ไหมคะพายเป็นจำนวนอตรรกะไหมคะนักเรียน
1: เป็นค่ะ
0: เป็นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะนักเรียนปลายทางเราจะได้ว่าพายเป็นจำนวนอตรรกะค่ะเพราะว่าพายเป็นค่าคงที่นะคะที่ไม่สามารถจัดชุดเลขโดดหลังจุดทศนิยมที่ซ้ำกันได้นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะข้อที่5ใครได้คะขอบคุณค่ะกลุ่มที่5จะเฉลยข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ0ค่ะ0เป็นจำนวนอตรรกะมั้ยคะนักเรียน
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่า0เป็นจำนวนตรรกะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่า0นะคะไม่เป็นจำนวนอตรรกะค่ะเพราะ0นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้มั้ยคะได้นะคะอย่างเช่นเศษ0ส่วน1ใช่มั้ยคะหรือบางคนอาจจะเป็นเศษ0ส่วน5ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้อง5ข้อแรกครึ่งแรกใครถูกหมดเลยคะยกมือโอเคเยี่ยมมากค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปข้อต่อไปใครช่วยคุณครูเฉลยคะกลุ่มไหนได้คะ4แล้วต่อไปได้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1จะช่วยคุณครูเฉลยค่ะข้อที่6ค่ะนักเรียนปลายทางคะ 2.875312 1212ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตรรกะไหมคะ
4: ไม่ครับไม
0: ่ไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
4: เพราะสามารถเขียนเป็นทศนิยม3ได้ครับ
0: ถูกต้องเก่งค่ะนักเรียนคะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่6เนี่ยไม่เป็นจำนวนอตรรกะค่ะเพราะว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ได้ซึ่งเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น2.875312123ซ้ำนั่นเองค่ะเรียนปลายทางคะเก่งมากๆค่ะต่อไปข้อที่7กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะ ขอบคุณค่ะกลุ่มที่2นะคะค่ะข้อที่7นะคะลบ 72.272772777 ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตรรกยะไหมคะ
2: เป็นครับเพราะไม่สามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้ครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเลนค่ะข้อที่7นะคะเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะเพราะว่าอะไรคะเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะเห็นมาสังเกตดูว่านะคะจะมีเลข7เนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถจัดชุดเลขตัวหลังจุดทศนิยมเนี่ยให้เป็นชุดเลขตัวที่ซ้ำกันได้นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะค่ะต่อไปข้อต่อไปค่ะชื่อคุณเฉลยคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่6นะคะค่ะข้อที่8ค่ะ 0.00663 เป็นจำนวนอรรถกยะไหมคะนักเรียน
1: ไม่เป็นค่ะเพราะสามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่8นะคะไม่เป็นจำนวนอรรถกยะค่ะนะคะเพราะว่าเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งก็คือซ้ำ6นะคะค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะเชิญครูค่ะภูมิไหนขอบคุณค่ะนะคะข้อที่9ค่ะ 105.10550111115ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตรรกยะไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะไม่สามารถจับกลุ่มเป็นทศนิยมซ้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะเราจะได้ข้อที่9ค่ะเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะเรียนปลายทางนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถนะคะจัดชุดเลขโดดหลังจุดทศนิยมนะคะให้เป็นชุดเลขโดดที่ซ้ำกันได้เก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายกลุ่มไหนได้คะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2นะคะค่ะนี่เลยค่ะกลที่2ของ11เป็นจำนวนอตรรกยะไหมคะ
2: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเหตุผลที่หนูให้ไป
2: ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำครับ
0: เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่10นะคะกลที่2ของ11ค่ะเป็นจำนวนอตรรกยะค่ะเพราะว่านะคะเราไม่สามารถนะคะหาจำนวนตรรกยะบวกใดที่ยกกำลัง2แล้วได้11นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะทั้ง10ข้อเป็นไงคะใครถูกหมดยกมือค่ะใครถูกหมดคะโอเคเยี่ยมมากๆเก่งมากๆเลยค่ะนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมคะว่าจำนวนตรรกยะคือจำนวนอะไรจำนวนอตรรกยะคือจำนวนอะไรใช่ไหมคะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะเรียนปลายทางคะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนอตรรกยะเก่งมากค่ะค่ะและจำนวนที่อยู่ในรูปของกลนนะคะเราจะใช้แทนจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือว่าเศษส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนคะโดยที่นะคะเราจะบอกว่า a มากกว่า0นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์กลที่2ของ a นะคะแทนจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้ a นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนอตรรกยะเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงต่อไปก็คือบัตรจำนวนจริงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมสนุกในชั่วโมงถัดไปนะคะค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างบัตรจำนวนจริงนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็น่าจะคิดว่าเรียนน่าจะได้ความรู้กันครบแล้วใช่ไหมคะรู้สึกน่าสามารถจะจำแนกได้แล้วค่ะว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10 ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมทั้งบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30 กม/ชม.คลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม15-30 กม/ชม.คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

0: ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าใจของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34

4องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างคิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล็อกกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: เมฆเมฆนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: ลูกโอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหน่วยที่1นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะในหน่วยที่1นะคะการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเคยได้ยินไหมคำนี้คุ้นๆไหมเหมือนคล้ายๆเมื่อตอนม.1เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมแต่พอมาม.2เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมที่เราเรียนในตอนม.1อ่ะเป็น1ส่วนประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในม.2เนี่ยเราจะเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อนำมาแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันมาช่วยกันคิดหน่อยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะช่วยกันระดมความคิดเลยพูดคุยกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักนะปลายทางสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะนะคะนักเรียนดูนะเช่นครูยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นทางหัวหินปลายทางเชียงใหม่ไกลไหมเนี่ยในห้องนี้ใครเคยไปบ้างยกมือต้องมีสักคนแหละมี1 2 3 4 5คนมี5คนที่เคยไปเส้นทางนี้ถูกต้องไหมคะแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วนะแต่ที่เหลือทำไมเคยไปไหมไม่เคยไปนะคะสมมุติว่ามีเพื่อนมาถามทางไปเส้นทางนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรโอ้โหทำยังไงล่ะทำยังไงดีระดมความคิดกันเลยนะคะเขียนใส่กระดานไว้บอร์ดก็ได้นะเรียนคุยกันเลยค่ะคุยกันเลยมีปากกาไหมคะมีปากกาไหมเอาปากกาให้เพื่อนหน่อยกลุ่มไหนไม่มีปากกาเขียนไว้บอร์ดนักเรียนเขียนใส่กระดาษลงไปได้เลยนะด้านหลังหรือใส่สมุดก็ได้นะคะทำยังไงดีล่ะ ไม่ใช่ด้านหลังกระดานไว้บอร์ดนะด้านหลังใบงานนะลุงนะเอาลองช่วยกันคิดซิเดี๋ยวครูจะสุ่มนะสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาตอบให้เพื่อนไปทางฟังเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนให้ไปทางอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักครูยกตัวอย่างเช่นนะต้นทางหัวหินปลายทางเชียงใหม่นะคะนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรเปลี่ยนเส้นทางได้นะคะคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนนะปรึกษากันได้นะคะเราจะมีวิธีการบอกยังไงล่ะได้หรือยังคะไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่1เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่6เสร็จแล้วกลุ่มไหนพร้อมนำเสนอคำตอบก่อนยกมือเลยกลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ข้อแรกครับเขียนข้อมูลให้กับเพื่อนที่ต้องการจะไปครับหรือว่าเขียนโน้ตแล้วก็แผนที่เส้นทางที่ต้องการเดินทางไปครับแล้วก็ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ อีกสัก2กลุ่มละกันจะได้แนวคำตอบที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่6กลุ่มที่6กลุ่มที่6เชิญเลยค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะไปทางก็ด้วยนะคะ
2: ให้เพื่อนค้นหาใน Google Map ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ

0: ่มสุดท้ายกลุ่มที่4อ่ะทีมที่4เร็วๆตอบเลยด้วยความมั่นใจ
1: Google Map ครับแล้วก็แผนที่ครับแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนครับแล้วก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่ปลายทาง
0: โอ้โหอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยลงทุนมากเลยกลุ่มนี้ขับรถไปส่งเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาไหมเป็นนะคะนักเรียนคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเบื้องต้นในการอะไรคะแก้ไขปัญหาแต่ถ้าทำไมคะในสถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นล่ะนะนักเรียนจะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ถูกต้องไหมเช่นอะไรคะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ไหมอันนี้เป็นข้อจำกัดแล้วไหมข้อจำกัดเวลาเป็นข้อจำกัดไหมคะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะปัญหาแต่ละปัญหานะคะก็อาจจะมีความซับซ้อนที่ไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คืออธิบายกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะ2วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโจทย์เมื่อกี้นี้ในชีวิตประจำวันไหมนะคะไม่ต้องว่าเพื่อนมาถามหรอกทำไมคะตัวเราเองเนี่ยสมมติเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านถ้าสมมติวันนั้นทำไมคะผู้ปกครองไม่ว่างถูกต้องไหมรถรับส่งเกิดทำไมคะเสียขึ้นมาเราต้องเดินทางกลับบ้านเองโดยรถประจำทางเนี่ยต้องทำไมต้องเริ่มมีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วไหมนะคะก็ต้องมีการคิดคำนวณใช่ไหมใช้หลักตัวนี้มาได้นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์เลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกลุ่มนะคะมาถึงก็กิจกรรมเลยนะนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนในการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องในห้องเรามีทั้งหมดกี่คน30นักเรียนไปทางมีทั้งหมดกี่คนมีเยอะหรือไม่นะคะเราจะต้องทำไมคะเขียนขั้นตอนวิธีการเรียงอะไรคะความสูงใช่ไหมของเพื่อนในห้องเราจะมีนะคะวิธีการอย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรระดมความคิดกันภายในกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวครูให้อภิปรายทีละกลุ่มโอเคไหมนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ะพร้อมแล้วนะครูขอเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปลายทางนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องนะคะตอนนี้เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะเป็นคนนำเสนอเป็นตัวแทนนะคะตามจริงอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มแหละนะคะแต่ว่า2กลุ่มพอนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะอ่ะเชิญค่ะ
1: 1สอบถามข้อมูลความสูง2วัดส่วนสูง3จดบันทึกส่วนสูง4สังเกตข้อมูลความสูง
0: ค่ะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะเอาส่งไมค์เพื่อนหน่อยเร็ว
2: ถามส่วนสูงเพื่อนแต่ละคนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนยืนเรียงเป็นหน้ากระดาษแล้วก็ดูส่วนสูงของแต่ละคนว่าใครสูงกว่ากันค่ะ
0: เบสิกเลยเนาะนะคะยืนเรียงหน้ากระดาษแล้วก็ทำไมคะดูว่าใครสูงกว่าใครใช่ไหมแล้วก็จับสลับเอาถูกต้องไหมนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนักเรียนคะครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิธีการในการจัดเรียงความสูงเนี่ยแตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันไหมผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันคือจัดลำดับความสูงใช่ไหมอาจจะเป็นจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ครูมีกรณีตัวอย่างที่เป็นการจัดลำดับความสูงนะคะของเพื่อนในห้องที่เอาแนวคิดเชิงคำนวณมาทำไมคะมาประยุกต์ใช้นะคะทีนี้ในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบความรู้เรียบร้อยแล้วในมือถูกต้องไหมใช่ไหมคะนะให้นักเรียนศึกษาเลยนะจะมีกรณีตัวอย่างนะการจัดลำดับความสูงดูสิว่าพอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับความสูงเนี่ยนักเรียนพอทำไมคะพอนำมาเข้ากับแนวคิดเชิงคำนวณแล้วเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วงท้ายกันนะนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีเลยเริ่มได้เลยค่ะ

โอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไม่ทันนะคะเป็นยังไงบ้างพอได้ศึกษาไปความรู้แล้วเป็นยังไงบ้างพอเข้าใจมากขึ้นไหมพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามเลยนะคะหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามครูสัก2คำถามสิเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนนะคะแนวคิดเชิงคำนวณอภิปรายร่วมกันในกลุ่มได้นะคะเหตุใดคะเพราะอะไรตอบตามความเข้าใจของเราเลยจากที่เราทำไมคะศึกษาใบความรู้มาคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยนักเรียนอภิปรายร่วมกันได้เลยนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณนักเรียนปลายทางด้วยนะครูถามไปแล้วนะคะว่าเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณเอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่ตอบนะขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆอาสาสมัครดีมากเลย

0: ื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ
1: นะคะชับดีมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะเนาะเพื่อที่ทำไมคะจะได้แนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมที่เป็นขั้นตอนผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ไหมได้นะคะต่อมาคำถามที่2นะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเลยนะแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างกี่ส่วนตอบพร้อมกันเลยกี่ส่วนคะ4ส่วนทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างล่ะ1คือ
2: การแบ่งป
1: ั
2: ญหาใหญ
1: ่
2: เป
1: ็
2: นป
1: ั
2: ญหาย
1: ่
2: อย
1: นะคะข้อที่2
2: การพิจารณารูปแบบ
1: การพิจารณารูปแบบข้อที่3
2: การค
1: ิ
2: ดเช
1: ิ
2: งนามธรรม
1: อันนี้คุ้นๆไหมเรียนไปแล้วเมื่อตอนม.1ใช่ไหมและสุดท้ายส่วนที่4คือ
2: การออกแบบอัลกอริทึม
1: การออกแบบอัลกอริทึมอันนี้นี่เรียนตั้งแต่ตอนไหนประถมแล้วใช่ไหมคะเรียนมาตลอดเลยถูกต้องไหมการออกแบบอัลกอริทึมเคยได้ยินไหมคำนี้เรียนกันมาตลอดเลยนะนะคะและแก่ทั้งหมด4ส่วนสำคัญนะคะตามที่นักเรียนได้ตอบเลยนะคะทีนี้ถึงกิจกรรมแล้วละนะคะเรามาดูกิจกรรมที่1เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ในใบความรู้นะคะพอศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมและแลกเปลี่ยนคำตอบนำเสนอคำตอบให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆในชั้นเรียนนะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะทำของใครของมันเพื่อทำไมคะเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนนะทีนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มหาตัวแทนในการนำเสนอห้ามซ้ำกันนะนะคะใครที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็สับเปลี่ยนบ้างนะคะจะได้มีเขาเรียกว่าไงจะได้มีทักษะการนำเสนอกันทุกคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม6เนี่ยครูจะมอบหมายให้เป็นการนำเสนอข้อที่1ดีไหมนะคะกลุ่มที่5ข้อที่2กลุ่มที่4ข้อที่3และกลุ่มที่3ข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: 4นะคะกลุ่มที่2ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5กลุ่มที่1ไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวมีภารกิจมอบหมายให้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยเนาะดีไหมคะพร้อมหรือยังตอบตามแนวความคิดของตัวเองเลยนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วอ่านโจทย์ด้วยดีไหมอ่านโจทย์ด้วยค่ะอ่านโจทย์ด้วยอ่ะข้อที่1
2: ข้อที่1นะครับทำไมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจึงต้องมีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยเพราะเหตุใดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2ครูมอบหมายกลุ่มไหนคะข้อที่2เชิญเลยค่ะ
3: ข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถนำรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาย่อยปัญหา1ไปประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาย่อยอื่นๆได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือได้นะคะเพราะว่าทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือชิ้นงานได้ง่ายขึ้นค่ะและเพื่อช่วยให้เกิดการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะไปข้อที่3กลุ่มไหนเอ่ยยกมือโอเค
4: ครับข้อที่3ครับอัลกอริทึมในใบความรู้สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่อย่างไรครับคำตอบคือได้ครับเพราะเป็นการพัฒนากระบวนการหาคำตอบให้เป็นขั้นตอนครับสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้อีกวิธีคิด1ครับหรือเรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึมครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเลยต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4คือกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
5: ข้อที่4นะครับจากการศึกษากรณีศึกษาการสอนเพื่อนยืนเรียงลำดับการนำแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรในการแก้ปัญหานี้ครับช่วยทำให้วิเคราะห์ปัญหาได้เป็นขั้นตอนและทำให้ผู้อื่นได้นำไปปฏิบัติใช้ได้
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่5นะคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะขอไมค์ค่ะต้องพูดไมค์นะเดี๋ยวเพื่อนไปทางไม่ได้ยิน
6: ข้อที่5หากนักเรียนพบสถานการณ์อื่นเช่นขยะในโรงเรียนมีจำนวนมากนักเรียนจะช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนจะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้หรือไม่อย่างไรคำตอบนะครับรณรงค์ให้คนอื่นช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือตั้งรางวัลให้ผู้ที่เก็บขยะได้ครบตามกำหนดครับ
0: แล้วนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ไหมใช่ไหมคะในกลุ่มว่าไงมติในกลุ่มว่าไงใช่ไหม
6: ใช่คร
0: ับ ใช่นะคะกลุ่มอื่นๆว่าไงจะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครบขั้นตอนก็ได้ใช่ไหมนะคะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะคะดีมากนะคะเดี๋ยวทางปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยเพิ่มเติมให้เนาะนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะดีไหมนะคะเนาะแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะ

0: จะเรียงคะอันไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่1เนาะเมื่อกี้นี้กลุ่มที่1ยังไม่ได้พรีเซนต์เดี๋ยวน้อยใจโอเคขอตัวแทนกลุ่มที่1นะคะกลุ่มอื่นๆก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้ได้แนวการหาคำตอบและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันครับได้ง่ายขึ้นโดยไม่ซับซ้อนครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าอะไรปัญหาบางปัญหามันซับซ้อนไหมซับซ้อนมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องถูกต้องไหมคะบางทีเนี่ยบางปัญหาถ้าเป็นปัญหาง่ายๆเราก็สามารถแก้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ถูกต้องไหมคะแต่บางปัญหาทำไมควรไหมควรนะคะช่วยทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทบทวนเนื้อหาในใบความรู้นะเพิ่มเติมนะคะฝากเป็นการบ้านนะเพื่อที่ทำไมคะสัปดาห์หน้าเราจะได้มาทำกิจกรรมต่อนะโอเคอ้าวอันนี้สรุปพร้อมกันนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะที่สำคัญ4ส่วนได้แก่อะไร1คือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย2
2: การพ
0: ิ
2: จารณาร
0: ู
2: ปแบบ
0: 3
2: การคิดเชิงนามธรรม
0: การคิดเชิงนามธรรมและ4สุดท้ายนะคะจำไว้เลย4ส่วนที่สำคัญนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะเป็นการบ้านนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องผักนี้มีราคาเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาให้กับแม่ค้าขายผักกันสัปดาห์หน้านะคะเห็นไหมครูขยันหาปัญหามาให้พวกเราแก้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะคะ1คือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทบทวนเพื่อทำกิจกรรมนะคะ2คือใบกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะสามารถโหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้มีการบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรทั้งปลายทางและต้นทางตอบชัดๆเลยเร็วกลับไปทำอะไรคะกลับไปทบทวนใบความรู้ใช่ไหมนะคะดูทีละขั้นตอนว่าทำไมคะ4ส่วนสำคัญนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำไมคะเอาความรู้ที่นักเรียนกลับไปทบทวนมาทำใบกิจกรรมครั้งหน้ากันอย่าลืมเอาใบกิจกรรมมาด้วยนะไอเอาใบอะไรคะใบความรู้มาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะนี่ไอ้ได้เองนะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ได้ก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากแล้วที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่าน

0: ทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลา
1: ค
0: มันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36นะฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: อันนี้นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
1: ให้เขาไปศึกษา
0: ใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลุสารให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลุสารนะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขัน

0: แล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
1: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
0: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก็
1: จับต้องได้
0: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กไข่หัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจไงคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กไข่หัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลายเส้นของพี่ตาย
0: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กเนี้ยค่ะ
1: คือนางก็กำลังหัวเราะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
0: ใช่
1: เมียตายคือดีใจ
0: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยการ์ตูนพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: ระตุ้นไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวล้อแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆ เขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบแล้วจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์แต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีของคุณนะการทำออนไลน์ครับก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เลยนะเราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตามเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family มาขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางที target group ของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวว่าคิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ

0: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
1: ้
0: ว
1: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
2: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
3: การ์ตูนไทยนี้เราเหมือนสื่ออ่ะจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
4: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม

ว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ั่นท่านอาจารย์มาร์กใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ก
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดี

0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นไหนจับเลยจับเลย
0: จับเลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยช่วยด้วย
5: พวกมันขอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วๆไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
5: ่จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
5: หยุดนะห
1: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อนข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
8: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
1: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊อะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
5: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
1: อ
5: ้
1: าวรอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: อ
1: ๋
3: อใช่แล้ว
11: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, yeah, I won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holiday since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not, but you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒。从兰纳陡峭的山顶，到广阔的一山高原，从湄南河盆地巨流的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛。地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一，这源自风水林森林农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅是生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，一扇地区使用发酵食品腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种美丽，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
4: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรา กับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
3: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Rim on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960.Which was subsequently named Chut Thai Barom Ratcha Niyom.
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
6: Thai Parasha Niyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously from generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness.In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parasha Niyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
7: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
8: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
6: Currently the wearing of Chut Thai Pharachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
7: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามมิใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการ

สายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราวท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางระดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบท ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจ

ำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
1: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: อันนี
3: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
0: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
1: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
0: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
1: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
0: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
3: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
6: ่
5: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: มานี่งาออกไป
3: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
1: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
1: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
1: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไม่เ

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ่ะรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณ
4: ครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวน
4: อนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิ

0: ้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
5: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่านุ๊ก
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลา

0: จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye
1: bye. Bye.
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธม
1: คร
0: ับเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยคที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูทอยบี้นะครับอาจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
0: ครับ
2: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ 1. ห้ามยิงกันแถวปราสาท
0: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ 2. นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
0: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
0: ตอน
2: น
0: ี
2: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
0: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยว ถ้าปี1 3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
0: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
0: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมกอวัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
0: ค
2: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามา ยังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว
0: เร
2: ือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
0: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
2: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
0: ออกเสียงไม่ได
2: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
0: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
2: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
0: ครับ
2: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
0: เฉพาะกำแพงนะครับ
2: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
0: ด้าน
2: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: นี่เพิ่งท
2: ราบถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
2: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
0: ม
2: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมาก ปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
0: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
0: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
2: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
0: เป็นแบบจำลอง
2: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
0: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
2: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
0: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
2: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
0: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
2: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
0: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
2: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
2: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
2: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
2: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกลลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของลาวนะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
2: คนนับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช่องตำเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐ คือถนนนี่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี่เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายมันเป็นการ

0: เดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูที่ไสยวรรณิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัตถุขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัตถุถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: ซ่อนไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
1: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะเลย
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัตภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัตภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัตภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรีอยุธยาปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัตภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัคคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเอง

0: ครับแทนที่
1: จะแยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาท
1: ครับ
0: แต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า1ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิสโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สวนหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: ใช่เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดองสองปีสันนั่นพอว่าเราได้ตัว
1: ได้ยินมาว่าอ้ายอู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
0: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตือแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอันอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
1: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
0: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมะปาภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมือง
1: ค่ะ
0: ผมก็รู้สึกดีใจกัน
1: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ กำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
0: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ต้องนะครับ
1: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
0: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลากย่าทุกระดับนะ
1: มีทุกระดับ
0: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
1: ับ ไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปี้เว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเรา

0: แบบด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทัพพลสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
1: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้

0: ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างขวาง
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่า100แห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ตั้งก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับ ค่ะมีความสมดุลนะคะ
0: ใช่คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ย

0: มีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ใช่ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมครับ
1: ก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
0: เพราะฉะนั้น
1: คนขับซัปโปโรก็เชียร์
0: ของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
0: ค่ะ
1: คนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณที่ซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหาร
1: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
1: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมี

0: แกงหน่อไม้ที่แบบที่สารขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบยะนาง
1: อ๋อค่ะ
0: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
1: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
0: ก็ชอบกินมากนะครับ
1: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
0: ใช่แกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
0: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วน ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่า
0: จังพจนานุกรมจากทะเลนะครับว่าจะตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
1: อยากไปเที่ยวทะเล
0: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำก็ได้นะคร
1: ับ
0: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุริน
1: ทร์
0: ฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุรินทร์นะครับ
1: ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
0: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก็
1: ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
0: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
1: เครียด
0: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะคะ
0: ทำงานถึงดึก
1: ทำงานดึกๆดื่นๆนะคะ
0: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั่นก็สำคัญมากน
1: ะคร ับ
0: ก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
1: ์
0: ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้ใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะมีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทย

กรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของ

0: อาเซียนสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับจนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาติ
1: วันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดรฟ์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะ
0: โอ้โหสวยจังเลยนะครับ
1: อืมแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทย
0: ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนที่ตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นน้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับ
1: เป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศโลกเลยอ่ะ
0: งั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะ
1: ดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละ

0: าวมาแล้วครับ
1: นี่นี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรเหรออ
0: ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความ
1: ไหนสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเฮ้ยเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี้ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังมีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านระบบการปกครองของประเทศไทยไหนว่าเป็นยังไงอ่ะผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทย

0: ไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทย
1: เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยทะนะนะงั้นผมขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
2: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอ่ะ
2: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
1: ฮะจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
1: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
2: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
1: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
2: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price.
1: กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวหากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวัน

อะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียหล่าถือเหมยนะครับโฮมเกียหล่าถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียหล่าถือเหมยไงเกียหล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือหล่าถือเหมยบาไงเหนือหล่าถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในหล่าตามด้วยชื่อวันโฮมเกียหล่าตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาหล่าตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในหล่าถือตือโฮมในหล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์หล่าถือเหมยที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่ามงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงไมล์ลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมไงไมลาไงมงเมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกหล่าไงบาเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียหล่าไงบาเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาหล่าไงบาเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงเบาเหนียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงไมล์หล่าไงเบาเหนียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียหล่าไงเบาเหนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือหล่าไงเบาเหนียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในหล่าไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียหล่าไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาหล่าไงบวกตัวเลขวัน

นะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมไนหล่าไงบาวเนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมไนหล่าไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายหล่าไงบาวเนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายหล่าไงเมยไฮพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10หลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ําเบียนคือเล่นน้ําทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคําศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคําศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหล่านำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่

คือปีอะไรนะฮะนำหงายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหงายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำเบาเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหล่าไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาหล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาหล่าไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูเกี่ยวกับการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปู่เกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาว
บ่าซิงไงนาวย่าเกิดวันไหน

0: tôi sinh ngày mùng 2ฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับ eng sinh tháng nào พี่เกิดเดือนไหน tôi sinh tháng 12ฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะ ngày sinh nhật của anh là ngày nào นะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไง hai mươi hai ถางใบนำ hai nghìn นะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีหนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวถ่ายลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวถ่ายลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีหนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองจิเหวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงไมโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังไงไมโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังโ พรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเวบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เล่นไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางไฮน้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ม.ต้น3ม.ปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือม.ปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่าง
4: น
3: ี
4: ้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันเนี้ยเราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
3: คือเปิดอย่างเดียวเลย
4: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
3: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
4: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกัน
3: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซโยอาจารย์ครับชางชิเนสโย
1: เน่잘지냈어요ตุ้นชิโด잘지냈어요
0: 네ฉันชินะโซโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: โอ้อาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลาย
1: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เรา
1: ก็ถามว่าโอติกาอภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: ่ะแล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตยอถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตยอก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังยี่เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายใ
0: จ
1: ก็ซึงซังยี่เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
0: บอรีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพพายโอ
0: ทาริก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไ อด้วย
1: ด้วย기침을해요기침을해요คำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이나요
0: 열이나요
1: 열이나요แล้วก็น้ำมูกไหล콧물이나요
0: คอมมูรีไหนโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีไหน
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิจิมุลเฮโย
0: กิจิมุลเฮโย
1: มีไข้ยอรีไหนแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เบตารีนัสโยเบตารีนัสโยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
0: ยัก
1: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำยี่ยัก
0: คำยี่ยัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักยักนะคะคำยี่ยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่ยักจูเซโย
0: โอ้คำยี่ยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่ยักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอลเจจูเซโย
1: เหมือนเฮยอลเจจูเซโย
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: อ๋อต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
0: หลังอาหาร
1: หรือว่าก่อนอาหาร
0: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
1: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
0: ชิกซาฮู
1: ชิกซาอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอกอย
0: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
1: ับ ปาลีนากิริลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลีนักกีรุพารัมนิดาปัลลีคือว่าเร็วๆนักกีรุพารัมนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
0: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจ้าทุกท่านอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานิลชัวเฮโยดึงซานคือว่าการบินภูเขาน
0: ะค
1: ะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงซานึลชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์ชอบเหรอหรือชอบการเดินทางยอเฮงือโชวาเฮยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสโซยอเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซยมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: คร
1: ับ 있으면 면คือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่า쇼핑하는것을좋아해요ก็좋아해요เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้า쇼핑하는것을จะยาวขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: 쇼핑을좋아해요ก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อจัวเฮียนึนก็ซื้อจัวเฮียใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็ช้อปปิ้งฮานึนก็ซื้อจัวเฮียถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึนก็ซื้อจัวเฮียชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึนก็ซื้อจัวเฮีย
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요เช็คอินหนึ่งก็ซื้อ좋아해요
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่าโยแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อ좋아해요นะคะจาจงก็ท่าหนึ่งก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요จาจงก็ท่าหนึ่งก็ซื้อ좋아해요นี่ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็산책하다นะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
0: ็
1: นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวเหรอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งนึ่งก็ซึ่งชัวเหรอใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
0: ค
1: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเร่ฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียวทำทำอัตลาหนึ่งครั้งอิลจูอิเร่ฮัมบอนเฮียวนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเร่ฮัมบอนอิลเยเน่ฮัมบอนได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
0: ้
1: ฮันดาเร่ทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิลเยเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียวเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห
0: ์
1: ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียว
0: เมจูเฮียว
1: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียวแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียว
0: เมย์
1: อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: ชิกานี있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
4: 시간이있으면뭐해요
2: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 일주일에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 한 달에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 1년에 한 번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นำเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยชน์สนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยนะครับและท่านคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รถมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าๆเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าครับจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับออกโรงแรมนะฮะออกบ้องขึ้นนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่านลมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเวียดนามนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15 ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเวียดนามไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะฮะ

ินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

นี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบกเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเราไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

พิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

0: ของถนนใหญ่นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองมันได้นะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินโดยหลานนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะก็ประมาณ

0: ีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีตัวหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยตัวหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปกลับไปนะเนี่ยเทปเดิมแบบนี้แหละเขาก็เดิมแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่อยู่หลายหลายคนนะเห็นนะครับ
1: ดาวคุยเยอะมาก
0: ที่กลับมากลับมาคุยโทรศัพท์
2: และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

้าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

บรรยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนอกจากอาหารที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็เพราะว่านะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมะกะตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7:30ก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่เคยนะฮะไม่เคยเต้นตัวแบบสบายนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ

เช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

0: โอ้แก๊งจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมฮะจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะนะครับมาบุไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ละค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆ เยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงเหมเงินไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah born again Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is school we come from Thailand
2: yeah.
0: this is camera okay we just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ so we are very wondering in this morning on Sunday so what they doing
2: they are playing because they are this is the ministry of children they are going to each age grouping they are teaching words of God playing
0: เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบอกกันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุไฮHow can I say hello? Mabuhay? No? Mabuhay? Oh! Mabuhay!
3: Mabuhay!
0: Mabuhay! Mabuhay! Thank you! Thank you! Thank you! Bye bye!
3: Thank you! Thank you!
1: น้องหมาตัวนั้นอุ้ยตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมาก

0: ใจเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบาสเกตบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
1: อะไรนะเนี่ยเช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
2: วันนี้มันงานมัน
3: วันนี้มันอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับก็ฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
4: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
1: Okay.
4: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a, you know, spinal injury.
1: Okay. Yeah, I see.
4: You have to immobilize, put some equipment.
1: Okay. So you are the rescue team.
4: Yes.
1: Okay.
0: เขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
1: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมฮะพงว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอ่ะนักเรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนนะครับมีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ใจที่น่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: ผมโชคดีนะฮะท่านเตะเช้านะฮะได้เจอนางแบบนายแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะผมคิดว่าได้เห็นภาพท่านเตะเช้าแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ทีเดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสต์แล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์เริ่มจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะครับคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมาก

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: รอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เซียนโฟกัส
1: ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตยามเช้าของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะไปดูกันนะคะว่าชีวิตในตอนเช้าของพวกเขาอะไรกันบ้างเขาทานอะไรเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ช้าคุณผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้เราตามคุณพี่รกมาสำรวจชีวิตยามเช้ากันที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนเช้าใช้ได้เลยนะคะนี่ยังไม่7โมงนะคะประมาณ6โมงครึ่งกว่าเองแต่รู้สึกว่าเราจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเนี่ยเช้าๆแบบนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะเนี่ย
1: สวัสดีตอนเช้าค่ะจากโฮจิมินห์นะฮะตอนเช้าครับผมออกโรงแรมนะฮะ6โมงครึ่งนะฮะโรงแรมซอยเล็กๆใช่ไหมฮะก็เห็นคนกินข้าวอันนั้นจือปิ๋งแล้วก็ไฟใช้ไฟปุ๊บแล้วก็หมูย่างกินข้าวกันเต็มๆแล้วผมเห็นแล้วว่าชาวเวียดนามนะฮะตื่นเช้าเร็วมากแล้วก็ออกมาท่านหลอมแบบนี้ใหญ่นะฮะเส้นใหญ่นะฮะปุ๊บวุ่นวายมากมอเตอร์ไซค์เยอะมากแล้วก็มีบัสพอมีรถก็ย่อขึ้นนะฮะเป็นน้ำนะฮะแล้วปั๊มน้ำมันนะฮะคนติดคนที่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะตกใจมากเห็นไหมฮะนาฬิกาตอนนั้นนะฮะตอนนี้พอดีเห็นนาฬิกา7:15ติดตั้งแต่เช้าเลยฮะตกใจมากสุดยอดเลยเป็นน้ำไม่เหมือนอาเซียนที่อื่นเลยนะฮะ

ที่เดินตามคุณฮิโร่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็พอจะสังเกตได้นะคะว่าบรรยากาศที่นี่นั้นค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโน่นนะคะคุณพี่คนนั้นเขากอดเตาย่างอะไรกันนะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อย่างค่ะนั่นก็รับประทานอาหารตามสไตล์เวียดนามนะคะนั่งกินกันบนโต๊ะเล็กๆริมฟุตบาทแบบนี้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นเช้าๆแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะเราจึงเห็นภาพน่ารักน่ารักที่คุณลูกนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่ออย่างนี้ทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวพอถึงโรงเรียนนะคะก็จัดแจงสัมภาระให้ลูกแบบนี้ละค่ะทั้งกระเป๋าของกินน้ำดื่มสารพัดเลยค่ะ

ี่ก็แวะมารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานค่ะอาหารเช้าที่นี่ก็มีมากมายนะคะนั่นก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็แบ็กเก็ตค่ะขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนามหรือที่เรียกกันในภาษาเวียดนามว่าบันมี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเวียดนามีสตรีทฟู้ดที่หาทานได้ง่ายๆอารมณ์เดียวกับการหาทานข้าวแกงในบ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการทานน่ะนะคะก็ได้ความจากคุณฮิโร่ว่าก่อนเสิร์ฟนะคะเขามักจะนำไปปิ้งหรือว่าอบให้ร้อนก่อนจากนั้นนะคะก็นำมาทาด้วยเนยหรือว่าตับบดแล้วก็ใส่ผักต่างๆนะคะตามด้วยหมูสับกุนเชียงหมูยอหมูแผ่นหรืออื่นๆนะคะเพิ่มรสชาติด้วยพริกหรือว่าน้ำซอสต่างๆแล้วก็จิ้มกับไข่ดาวนะคะทอดพอสุกกำลังดีโอ้โหโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะใส่ซอสถั่วเหลืองหรือว่าเนยนะคะก็ได้นะคะตามแล้วแต่ชอบนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเห็นอย่างนี้อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะคะ

พิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบั้นหมี่นะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกี่นั่นเองนะคะเป็นคำพื้นเมืองของภาคอีสานแล้วก็เป็นอาหารเช้าประจำวันยอดฮิตด้วยค่ะสำหรับที่อีสานนะคะเขาจะทานคู่กับไข่กระทะแหมดูไปดูมาบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วเรายังเห็นผลไม้สีสันสวยงามวางขายอยู่มากมายด้วยค่ะเรียกสีสันให้กับเช้าวันใหม่ให้สดใสได้เหมือนกันเลยนะคะ

นะคะเราก็ได้เวลาตามคุณฮิโร่ไปกันต่อค่ะแต่นี่จะไปไหนกันคะคุณฮีโร่เข้ามาในซอยแคบๆเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะเดินตามคุณฮีโร่ไปค่ะเดี๋ยวเจอคำตอบตามไปกันดีกว่าค่ะ

0: าในตรอกหรือว่าซอยเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะทำให้เรานึกถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะบ้านสไตล์โบราณคลาสสิกยังมีให้เห็นกันอยู่ที่นี่ผู้คนต่างใช้ชีวิตประจำวันก่อไฟหุงต้มทำอาหารขายของขายอาหารในซอยเล็กๆซึ่งทำให้เราเห็นถึงการใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของประเทศเวียดนามได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและแล้วคุณผู้ชมคะคำที่มีให้เห็นกันตรงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่พาพวกเรามาที่นี่นี่เองค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะยามเช้าอากาศสดใสแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนออกมารับ O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์ในบริเวณสวนสาธารณะนี่แหละค่ะและนั่นคุณป้านั่งคุยกันในสวนทั้งที่ยังสวมชุดนอนแบบนี้เลยหรือคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคุณฮิโร่ฝากบอกว่านะคะเราจะเห็นคุณป้านะคะในชุดนอนสบายๆแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะไม่ใช่แค่ตอนเช้าเหตุผลนะคะก็เพราะว่ามันใจสบายค่ะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับทุกๆประเทศล่ะค่ะทั้งเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายตีแบดอ่านหนังสือพิมพ์อันโนนก็มีนักเรียนมานะคะเรียนพละกันที่นี่เลยทีเดียว
1: ชีวิตตอนเช้าที่นี่นะครับผมสังเกตก็สวนสาธารณะเมืองไทยนะฮะก็คนที่ออกกำลังเยอะนะฮะแต่ที่แปลกตาของผมก็คือคนที่มีออกกำลังแบบนี้ฮะเดินถอยหลังนะฮะใช่อันนี้ดีกับสุขภาพมากกว่าเดินข้างหน้านะฮะประมาณชีวิตไม่ต้องเดินข้างหน้าก็ได้บางทีถอยหลังก็ได้ผมรู้สึกแบบนั้นคนที่ออกกำลังแบบนี้ต้องแข็งอ่ะที่นี่มันแต่ไม่คือแข็งแปลกมากแล้วเขาก็คือโทรศัพท์ด้วยถอยหลังเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วเทปขับไปนะเนี่ยเทปเดินแบบนี้แหละเขาก็เดินแบบนี้ก็ไปไหนแล้วอยู่ยังอยู่หลายคนนะเห็นนะครับ
2: ดาวคุยเยอะเหมือนกัน
1: นี่กลับมาคุยโทรศัพท
0: ์แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสีสันที่สร้างบรรยากาศยามเช้าให้กับคนเวียดนามทั้งอาหารการกินกิจกรรมยามเช้าในสวนสาธารณะหรือว่าการจราจรแน่นขนาดในยามเช้าก็ล้วนแล้วแต่กระตุ้นเราให้ก้าวสู่วันใหม่อย่างสดใสและพร้อมที่จะทำงานต่อไปค่ะ

าที่เวียดนามนะคะเราก็มาต่อกันที่ยามเช้าของเมืองมะนิลาฟิลิปปินส์แห่งนี้ค่ะเช้าสดใสที่มะนิลาแบบนี้นะคะคุณฮิโร่ไม่รู้จะพาเราไปเปิดหูเปิดตาให้หายง่วงกันที่ไหนกันนะ

รยากาศของที่นี่นะคะเราก็จะเห็นร้านอาหารเช้านะคะที่เปิดต้อนรับลูกค้าตามข้างทางอยู่เยอะแยะมากมายค่ะก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารตามสั่งก็มีแล้วคนที่นี่นะคะเขาจะยืนรับประทานกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนอกจากอาหารที่ขายจะเป็นที่ดึงดูดให้คุณฮีโร่สนใจแล้วนะคะการจราจรของที่นี่ก็คึกคักจนต้องจับตามองเช่นเดียวกันค่ะก็นะคะเป็นช่วงเช้าที่ทุกคนก็ต่างมุ่งหน้าไปทำงานกันแบบนี้ละค่ะรถถึงได้มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มท้องถนนอย่างที่เห็นกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้รถที่มีชื่อว่าจิปนี่เป็นพาหนะหลักถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคนใช้เจ้าจิปนี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฮิโร่

0: ก็บริเวณนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกกันว่ามากาติเป็นแหล่งหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเหตุนี้นี่ล่ะค่ะเราจึงเห็นผู้คนมากมายมาทำงานแล้วก็เห็นธนาคารตั้งอยู่มากมายด้วยล่ะค่ะธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบนานาชาติเลยนะคะ international ค่ะนี่ล่ะค่ะศูนย์กลางของธุรกิจของมะนิลา
1: ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มะนิลานะครับแล้วก็แถวมักกะตินะครับอันนี้คือเรียกว่าจุดศูนย์กลางของนักธุรกิจนะครับคนที่มาทำงานเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้7:30ก็คนที่มาทำงานนะฮะแบบนี้ฮะเยอะนะครับแต่ว่าคนสังเกตแล้วคนที่นี่ชุดธรรมดานะไม่ค่อยนะฮะไม่ค่อยเต้นตัวแบบสบายๆนะฮะบางทีนึกไม่ออกว่ามาทำงานหรือยังไงนะฮะแต่ผมก็เห็นตึกแถวนี้ฮะตึกธนาคารตึกประกันชีวิตอันนี้เยอะมากครับทุกคนมาทำงานกันเหมือนบ้านเรานะครับ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่บอกนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะเขาใส่ชุดทำงานกันแบบสบายๆอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเมื่อกายสบายแล้วก็พร้อมตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะจากเช้าวันทำงานมาสู่เช้าวันหยุดกันบ้างนะคะมาถึงทั้งทีนะคะคุณฮิโร่เลยขอพามาชมชีวิตตอนเช้าของที่นี่ทั้งวันทำงานแล้วก็วันหยุดเลยค่ะแม่ต้องขอบคุณคุณฮิโร่จริงๆเลยนะคะเนี่ยว่าแต่มันจะต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ทำไมมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินคะเนี่ยบนถนนโล่งเชียวผิดกับวันธรรมดาเอาซะเลยนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่นาแล้วนี่ก็เงียบแบบนี้จะไปไหนดีล่ะคะคุณฮิโร่

ยังจักรยานเยอะมากครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ8 โมงกว่าแล้วตอนนี้ผมมาที่สวนสาธารณะในเมืองนะฮะก็เห็นรอบๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยรถไม่ติดเลยครับไม่เหมือนกับวันธรรมดาเลยก็เลยเมื่อกี้เห็นไหมครับจักรยานนะฮะขี่จักรยานเยอะมากนะครับตอนนี้นิยมในฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเข้าไปในสวนสาธารณะ

0: าธารณะนะครับมาบุไฮเข้าไปสวนสาธารณะ
1: บรรยากาศต่างกันอีกแล้วนะคะข้างในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยเด็กผู้ใหญ่มากมายเลยเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นอาหารต้องให้คุณฮิโร่พาไปแล้วล่ะค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆเยอะมากเข้าไปดีกว่าวันอาทิตย์เช้านะพงแห่เมืองไทยก็แอโรบิกหรือว่าลองแปลงคาราโอเกะแล้วไปยืดแสงยืดสายใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงอยู่ excuse me can I ask what are you doing here now
2: this is a church yeah born a Christian to get the glory
0: Christian church you mean this is school we come from Thailand this is camera okay we just แบบนี้ใจดีมากมาเบื่อให้ so we are very wondering in this morning on Sunday so what they doing
2: they are playing because there's this is the ministry of children they are going like age grouping they are teaching words of God playing
0: so this is about the Christian religion ครับตอนนี้ผมประมาณว่าคุยกันแล้วคุยกับอาจารย์นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าที่นี่กำลังจะสอนเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับแล้วก็เขาให้ใบนะครับผมก็อ่านแล้วเกี่ยวกับอันนี้เขาเด็กๆนะครับให้เลี้ยงเกี่ยวกับอธิษฐานนะในโบสถ์ยังไงแล้วก็เวลาโรงแรมในโบสถ์นะฮะเขาก็มีแบบนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เต้นด้วยลองแปลงด้วยกำลังฝึกสอนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าคาวน์เซลลิ่งก็ได้คาวน์เซลลิ่งคือปรึกษานะครับอันนี้ผมถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็ถ้าประมาณว่าศาสนาพุทธใช่ไหมฮะเข้าไปวัดคนไทยก็จะไปหาปรึกษาพระหรือว่าอธิษฐานในบอร์ดอะไรนี้ก็สไตล์เดียวกันนะฮะแต่เขาเรียนกันที่สวนสาธารณะแบบนี้ทั้งแต่เช้านะฮะวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์สำหรับเขาสำคัญทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีคนที่ถนนนะฮะเพราะว่าไปบ่อคันนะครับประมาณนี้นะครับโอ้น่ารักดีครับเด็ก
1: ๆนอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะในสวนสาธารณะวันอาทิตย์แบบนี้เราจะเห็นคนมาเดินเล่นกันอยู่เยอะแยะมากมายค่ะไม่เพียงแค่คนเท่านั้นนะคะที่มาเดินเล่นกันดูดีๆเขายังพาเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเดินเล่นด้วยค่ะ
0: มาบุไฮฮาวแคนไอเซฮัลโหลมาบุไฮโนมาบุไฮโอ้มาบุไฮ
3: มาบุไฮ
0: บุไฮบุไฮ thank you thank you thank you bye bye
3: ขอบคุณค่ะ
1: ดูสิคะน้องหมาตัวนั้นตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะดูสิคะใส่รองเท้าซะด้วยว่าแต่น้องหมาน่ารักขนาดนี้เจ้าของคงจะดูใจดีมากเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะจุดนี้นอกจากกลุ่มศาสนาคริสต์แล้วเดินเล่นกับน้องหมาแล้วเราก็จะเห็นการเล่นกีฬาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลนะคะดูจากชุดหนุ่มๆที่นี่แล้วก็เดาได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาชอบบอลมากจริงๆค่ะและนั่นนะคะก็แบดมินตันค่ะแล้วนั่นก็หน้าตาคุ้นๆใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณฮีโร่ของเราแอบมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายตรงนี้นะคะทางนู้นเขาก็เล่นเซปักตะกร้อนะคะแล้วก็มีมวยไทยด้วยค่ะดูสิคะเล่นกันจริงจังมากเลยนะคะใส่กางเกงเทควันโดเล่นกันเลยทีเดียวเชียวหรือว่าจะเล่นพร้อมกับกางเกงที่เขียนว่ามวยไทยเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีนะคะให้เราดูกันเพลินตากันไปเลยทีเดียวค่ะ
0: อะไรนะเนี่ย

0: ช้าเลยนะวันอาทิตย์เช้านะครับเขากำลังฝึกซ้อม rescue นะครับชีวิตช่วยคนอื่นนะฮะ
1: วันนี้มันกันนะวันน
2: ี้คนที่มองอะไรอย่างนั้น
0: เขาฝึกซ้อมอยู่ฮะชีวิตคนที่อุบัติเหตุWhat are you doing here?
3: We're doing the patient assessment and how to immobilize the patient in case of there is a trauma accident.
0: Okay.
3: So we are avoiding the any movement, especially the head. If the patient's having a spinal injury.
0: Okay. Yeah, I see.
3: You have to immobilize, put some equipment.
0: Okay. So you are the rescue team.
3: Yes.
0: Okay.
4: อ๋อเขาเตรียมฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุค่ะอุปกรณ์พร้อมรถช่วยเหลือพร้อมอย่างนี้นะคะแหมดีจังเลยนะคะเนี่ยว่าไหมคะคุณฮิโร่แล้วนั่นเจออะไรอีกแล้วล่ะคะคุณฮิโร
0: ่วัยรุ่นฝึกซ้อมนะฮะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะเห็นแล้วเหมือนแบบนางแบบนายแบบนะฮะ00ฝึกปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็เรียนฝึกซ้อมเดิมแบบอยู่เจ๊งวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อกี้เรสคิวใช่ไหมครับเนี่ยฝึกซ้อมเดิมแบบเข้าไปดีกว่าได้หรือเปล่านะจะโดนหรือเปล่าโอเคเข้าไป

0: แล้วก็แน่นอนก็มีอาจารย์อยู่ข้างหน้านะครับผู้ชายที่น่ารักน่ารักหน่อยนะครับอันนี้คือเรื่องปกติในแฟชั่นนะครับ
1: เมื่อกี้ซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยก็ว่าแปลกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เดินแบบกันที่นี่เลยนะคะดูสิคะนั่นทั้งนายแบบนางแบบนะคะเดินกันจริงจังมากค่ะ

0: นั่นอะไรคะนั่นคุณฮิโร่เขากำลังจะทำอะไรคะมีทั้งหนังสือทั้งกระป๋องน้ำอัดลมอ๋อเก็ตละกำลังจะฝึกการเดินทรงตัวอยู่นั่นเองค่ะหืมโปรเฟสชันนอลมืออาชีพมากๆค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเขาซ้อมทำไมคือว่านะคะเขากำลังฝึกซ้อมกันเพื่อเข้าประกวดการแข่งขันเดินแบบที่กำลังจะมาถึงค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะว่าที่นางแบบนายแบบทั้งหลาย
1: โอ้ผมโชคดีนะฮะท่านเทเช้านะฮะได้เจอน้ำแบบในแบบของฟิลิปปินส์ที่นี่นะฮะกำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับผมคิดได้เห็นภาพท่านเตชาวแบบนี้ประเทศในอาเซียนทุกที่ก็ที่นี่ที่เดียวนะครับผมคิดว่านะครับชินจังมากเลยครับ
0: และแล้วคุณฮิโร่ก็เจอกับกลุ่มคนเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะทางนั้นนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะนั่น
1: ชีวิตตอนเช้าของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะวันนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะก็คือเขามาร่วมตัวกรรมแบบนี้สำหรับอธิษฐานแล้วก็ฝังร้องเพลงกอสเปลสำหรับรีแลกซ์ทุกอย่างแบบใช้เวลาที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่นี่กับศาสนาคริสต์นะฮะก็เข้มข้นมากแล้วก็ความรู้สึกผมเหมือนกับคนไทยนะฮะตอนเช้าไปหาวัดสำหรับหายเครียดแล้วก็ปรึกษาพระใช่ไหมฮะทีนี้ก็เหมือนกันเวลาเครียดก็จะมาที่นี่แล้วก็ฟังกอสเปลร้องเพลงของที่นี่คริสแล้วก็มาอธิษฐานเหมือนกับศูนย์ร่วมจิตใจของประเทศนี้ก็คือศาสนาเน้นมากเลยแบบนี้นะฮะคนเยอะมากจากฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ตอนเช้าครับ
0: ถือได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงวัฒนธรรมทั้งด้านตะวันออกและก็ด้านตะวันตกผสานกันได้อย่างลงตัวทำให้เราได้เห็นอาเซียนในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นค่ะ

0: เมื่ออยากเห็นทิวทัศน์ที่ตามไปจากเดิมจึงรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปเดินเล่นในเมืองที่นั่งจะได้เห็นรูปแบบชีวิตที่หลากหลายเท่ากับจำนวนคนที่จะเริ่มต้นชาวใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันหนึ่งนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
0: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปะกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
0: นั่นเองนะคร
1: ับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียนแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
0: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะคะ
0: แกมเบียนั่นเองนะครับ
1: สาธารณรัฐแกมเบียค
0: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะ

0: เมื่ อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวัน
1: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
1: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
1: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
0: ฟังแล้วมันโอเอลเอนะ
1: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกส์ค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้น
1: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั้นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ
1: ่อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถูกขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
0: กลุ่มเอาซาบาบ
1: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวกันที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
0: า
1: ะ
0: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องแทมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมแล้วถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ไอดีนิฟชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
2: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมา
1: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
0: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
0: คือพวกเรา
1: เราไม่ได้แบ่งกันใช่ทัศนคติไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
2: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค่ะ
0: แอฟริกาใต้
2: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซิเนี่ย ได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วๆไปค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
2: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
2: ใช่
0: โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะสอนคอยสอนบทเรียนที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันครับพี่ปุ้ย
0: บทเรียนของชีวิตผ่านภาพยนตร์นะคะ
2: ใช่แล้วค
0: ่ะเรื่องต่อไปล่ะคะ
2: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทูซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
0: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
0: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได้
1: ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูโอเตนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
2: เวลา
1: จะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
0: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
1: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
0: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็กกราวด์อยู่แล้วจะได
2: ้
1: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
1: เห็นเป็นสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแทมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแทมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
2: สว
1: ั
2: สด
0: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
1: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
1: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
1: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ผู้หญิงที่มีความสตรองในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีcharacter strong เยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
0: ่
3: ะ
0: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
1: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
0: ใช่
3: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลม
0: อง
3: เกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วยค่ะ
0: หลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
1: ก็เป็นทีมต่อไป
3: โอเค
1: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
3: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อว่าวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
0: เป็นประเทศสมมุติ
3: ใช่เป็นประเทศสมมุติไม่มีจริงค่ะ
1: อ๋อ
3: เด
1: ี๋ยวเราต้องดู
3: ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดา
1: เ
3: รวันดา
1: ก็สวยเหมือนกันเน
3: า
1: ะดูใน
3: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นว่ากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country เป็นที่จนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กนึงที่ชื่อว่า
0: ไวเบรเนียม
3: ใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
1: ่
3: ะ
1: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
3: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่น Black Panther อะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
0: น
3: ี้
0: ประเทศในอุดมคติที
3: ่
0: ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ย สามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได้ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse นั้นได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
3: มันก็เลย
1: บางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู
3: ่
1: ทั้งที่มีทองคำ
0: วากันดาเป็นไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
3: ใช่แต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศ2ประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
0: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
3: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอ้ใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมันเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว
0: แบบกรีด
1: เหมือนว่ายิ่งโตก็ยิ่งใหญ
3: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
0: อย่างในภาพ
3: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: น่าสนใจ
3: ค่ะอันที่สองว่าก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี่ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
3: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
3: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน 5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยงห่วงกะเหรี่ยงของพวกเราใช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงส์ใน
1: ยากจัง
3: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่ง

0: แสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
0: ชายค่ะ
1: วงตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: ใช่ค่ะอันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปหนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
0: ีย
1: ค่ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่า
1: โอ
0: จิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
2: เรามี
1: บ้างไหมครับ
2: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
2: ไนจีเรียนะคะ
1: ไนจีเรีย
2: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเนี่ย
2: มันคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
1: น่าสนใจ
2: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
1: หรอครับโอ้โห
2: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
2: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องเนี่ยเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
1: อย่างนี้กำลังดูเทรลเลอร์ที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเทรลเลอร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
2: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิโพรเมซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
2: ถ
1: ั
2: ดไป
1: อาทิตย์หน้า
0: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
2: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
1: โอ้โ
2: หเดี๋ยวก่อน
1: เรารู้สึกขนลุกขนพอง
2: มันมีอะไร
1: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพรเมซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
2: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
1: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
0: สีสัน
2: แอฟริกาค่ะ
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้แบบประโยคไหนว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะคะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา ลับกังกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โดนเอาจากเลย
3: กายังไปหนีโลบาสยา
2: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
3: น้องเนี่ยสูบปีบาบี
2: ดีซาร่าโกประตูเนี่ยตัวเองไปหลบเลย
3: ฮีเอ้ตมีตัวยาวแทนหลบดาบา
2: ก้าวไปเลยสยาเศร้าหนีไหม
3: เขาแก้วาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแยกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะพี่ป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่พี่ป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิปาเดจะมาสยาวงพิปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันZ ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ Z กูก็คือ to market นะฮะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะฮะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมา Z กูเช่าแม่นะคะมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผิงซาเมเบลาพีบามันแนบผิงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดามิงลาบาม
3: ิงลาบาเสียเ
2: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บาเสียเป็นรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลามา
3: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาเมชิน
2: เจสุเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรคุณจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for a long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only 2 nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with 1 king bed or 2 twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the 5th floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for 2. So that will be 5,000 baht for 2 nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be 1 sea view room with 1 king-size bed for 2 nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching.
5: Bye. Bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในวัฒนธรรมมองโกมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์

0: เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวยันเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังเวทีพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมๆสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์เซริมบัตมินิเอาตัวโอเรนท่าต้นที่แอนเดอร์สันแอนเดอร์ทัวร์จุสันที่เอาตัวสูดีนจิตุตุมาเนอต้นมองก์ตโชตตัวเอตัวมือร้อนตัวที่สวีดอาโคสเอตัวอาทิตย์ที่แบกโคจังก็สูงสุดวินเดอร์เอ็นขวารำเจ็กเซตุลช์มองก์โชตมือร้อนเดอร์เตเรตัวจัตุชตมือร้อนตัวแบกที่สวีดถูกจิกเตอร์วินเดอร์ยิ้มอันสติกิจิกเซอตอน800ปีที่ผ่านมาสุดๆยากินท่านนักตัวโดรทิมูจิงชิงซานบอกว่าสมมติว่าอันขอตัวเตะโอริคอแต่900ชาร์คมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะคุยเตะว่าหายจากที่อินนักตัวโดรอันขึ้นบอกชื่อตอนโอริคอตัวกุศลจริงๆโอริคสันนั้นอันต่างๆแทนที่จะสังที่ผมชอบสิ่งนี้ว่าตอนอันที่ถูกนักตัวอินนักตัวที่อินตอนถูกอารมณ์จะคิดมองชดยนต์ทุกคนทุกที่ตอนอันที่นั่นทุกที่มาทำเช่นกันก็เอ็นสิ่งเกิดอุ้งสติชีจิกิจกรรม
0: แม่ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงหรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดอตะฮัตเตะตกุชเตะมึงก็ฮัตซาร์เอโนตกุชเตะกิจกรรมนี้นี่ก็ได้ฮัตเตะก็เดินออกเสียงกับที่ไอ้เอโนตักเตะก็มาเนปชิตะตกุชมาเนปชิตะมึงก็ฮัตซาร์วันไอ้เอโนมันอาวัตนรุ่งมันอาวัตนรุ่งไปถึงชนอดีตโอสต์นิรันดร์สังตักขันดัชตียิสกิตชิตะวัตนรุ่งยิสกิตชินโอสต์กันสังเบิดยิสกัสเดรุ่งยิสวักกุยแต่ดินมันดัตเตอินAta mungkin bus, terus itu jenis mana ini om ini bus terus itu esen. Ata dini dora esat suju, ata mana itu ni kemud, itu kata gue ata itu tangi mungkin bus terus itu ini orang partner gue takkan dapat ketemu esen, bus juga. Aye ni orang kami ni ikhulik tu, kesin dia sultan dulu ni, madra. Ikhulik tu, ti ata ikhulik tu tu cina kat dia, ikhulik itu mana.머리 오나 갖다 앞돈이 다 되는데 오야시딜 네 다 된 이 흐득식성
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ฮัลโหลตุลดามินีนะครับทุรุเวรินอิรดามินีอุกเดชฮอร์ตนะครับที่ส่งฮอร์ตนะครับอุกตุกเอซึ่งอัมบรุตุกเอซึ่งTer ugdet zaman erguldigin ota en bi ota 65 nastay nadas ahmad mini ug hes erguldig öörig garaa hesen erguldig ota enke bi olumjlad avaj avj baina za ota shars unig chon ota ota gaham ha yern barikhgui an gej baikhgui талын тайг нөхөг ийм ухаантай амттай байдаг. За тэр одоо хамгийн нарийн гөлгнөөс ихэж нөхөг ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านข่ายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านข่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: อาตานะดูรูนุตดูรูนุตที่อาตาเชื่อจอดะจอดะฮัลตร์ก็จอดะตอนนี้อิมเสียดีที่ก็สั่งที่ทางการใช้รถตัวสั่งไปที่มังกรสังกร์จะหาที่นี่นชั้นจุดตัวบ้านจุดตัวอาตาสรุปก็ได้ที่อาตาอินฮิลเมดเล็กซ่าตัวสุดที่นี่ที่มังกรสังกร์อีกทัลทัลตาHotond bol sain. Ödürtöö ingeel nalbaj tü shün bolohor undakhgui toirch hutsaal hoto irgel. Yuren chimee aygu saitai. Hödöö yuren yag mal der bais yuren zoriulttai. Odo inge zügür hajuud baikhta hajuud inge baij chumd hung amt ireed notsgui bol shuud ezne ömöro shuud dairdi. Ezende aygu ününj. Mal amtand bol neg mal öörsdö inge hotond baagaa mal hun bolu neg dairkhgui.Номхо. Тэгээ айл нохо шуу ер нь тэгээд хүн амьт морьтой хүн амьт нь сайн яа шүү. Дайр

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

0: esatto, vabbè.
1: ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในแรกคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นครัวอินโคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะงานพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ย
0: ให้เขาไปศึกษา
1: ใช่ครับใช่

ากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: วัสดีค่ะบอกกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอล์ฟวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบริษัทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสานะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นลายเส้นอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี้
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะ

0: ไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายหัวเราะมาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายหัวเราะกับมาสนุกจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ที่เราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นอะโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลยเอา
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดย์เพิ่งเกิดอเดย์เขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจ culture หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆ เขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook กับผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเหรอมันรู้สึกน้อยใจตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบสมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติกเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติกเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
5: ่
4: ะ
5: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
2: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

เทมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสร้างขังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บาง

ซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็น

ช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้
แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาโทภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนา

มีข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวผสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำตัวพยาธิประจำตัวหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำตัวก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำตัวพยาธิประจำตัวไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และ

มีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่ากล้ามซีนกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามลอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามลอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีลอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่ากล้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพญาติในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิงแง้งเบิงแง้งหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพญาติพญาติใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การประสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลกลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กงค่ะไม้กงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแก้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วย

ละแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะหมวนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค้วใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลกแค้วลกแค้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะคำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยว่อวี่ว่อวี่เหมือนเดิมค่ะว่อวี่เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจําโตพญาติประจําโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจําโตประจําโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอกค่ะจอจอกเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายต่อตาพญาติประจําโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอะค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะป่อป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปอป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระ

0: ค่ะสระเอะค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไม้ค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มี2หัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคำนี้หม้อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซอสร้างกับขอไข่ต่างกันค่ะซอสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปโรคแค้วมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจําตัวก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังได๋แดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกําลังสิไปคือกัน
2: เจ้าเป็นหยังล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ข่อยสบายดีแต่ข่อยต้องไปเบิ่งแม่ของข่อยตอนนี้ท่านหมอกําลังปิ่นปัวอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นหยังล่ะ
1: ทําอิดก็เป็นไข้เป็นไอธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
2: ตอนนี้ล่ะเป็นจังได๋แดแล้ว
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
2: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วข่อยบอกก็บ่ฟัง
2: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
2: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะ

0: ไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคําว่าไข้แดไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากินของดิบติเพิ่นมากินของดิบติต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกสุกดิบดิบค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะติติต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมักกินของดิบติหมายถึงเขาชอบกินของสุกสุกดิบดิบหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดไหลแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมากินของดิบตี้เพิ่นมากินของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกสุกดิบดิบหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่า

โรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อ

0: ตาย
1: นะคร
0: ับ แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อันโนทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโรอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
2: ะ
1: มนุษย์ต่างด
2: าวใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
2: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
2: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
2: นนี้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
2: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
2: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
2: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
2: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับ

0: เมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่อองลีมูโอนะครับองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับองลีมูโอนี่เดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกจึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราก็บอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเชสีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ด้วยนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคือองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องลิโมโอเล่าให้ฟังเนี่ย

0: เอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้ง5-6 ปีมั้งนะคร
1: ับนี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลีมูโออองลีมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
2: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาว

0: เลยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
1: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
0: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
1: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
0: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะ
1: คร
0: ับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดา
1: เหมือนเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพัฒนาการของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานและของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: คนนับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี
1: ้
0: มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตําเมืองที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตําเมืองเนี่ยช่องตําเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับ ปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวนิกายการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับ อ้อมช่องแคบมรกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมดคือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: ซ่อนไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะครับ
1: แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะเลย
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรีอยุธยาปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได
0: ้องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า แค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัตถุเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมคร
0: ับ ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สุวรรณหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: เชิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวโดน2ปีฉะนั้นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เชียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเชียงใหม่ จะอ้างอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกูวันกูวัน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะป่าภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
1: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้อง
0: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
1: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับน
0: ะมีทุกระดับ
1: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคื ประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งอของการลงทุนจากต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะ
0: ไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเรา สองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโอโดริแล้วก็เรา

0: ราได้จัดวงดนตรีก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีตั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณนิซาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณนิซาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคนจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทบทวนไงก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได้
1: รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
1: ได
0: ้ก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น

0: ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยแลนด์ 4.2 อย่างกว้างขวาง
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวเจตโรก
1: ็
0: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก
1: ็
0: ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดแด่งจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับมีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์ไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง

0: ต้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนญี่ปุ่นก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตก
0: ใ
2: ช่
1: ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
0: เพราะฉะนั้น
1: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
0: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาธิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
0: ค่ะ
1: คนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหาร
1: เพราะ
2: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
2: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
2: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านาง
0: อ๋อค่ะ
2: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
2: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
2: ใช่แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
2: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
2: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
2: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากเน้นไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
2: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้นะคร
0: ับ
2: ก็เคยน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ฉะนั้นท่านลูกค้าอยากไปดำน้ำที่สุรินทร
0: ์ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอเข้าใจว่าคุณฮิซาโออยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
2: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะคะงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
0: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
2: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
2: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
2: ทำงานถึงดึก
0: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
2: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
2: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะ
0: ค่ะ
2: คนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
0: ะ
2: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน์
0: เป็นประโยชน
2: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติ
1: แล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นทาง

0: ณะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
1: ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโออาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
0: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซนด้วยน้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายโอ้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วถูกทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ

ปอพิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดร์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวแล้วต่อเลยแล้วต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองละครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทั้งภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับในภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมาย

0: ไอ้ว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชนชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิเผ็ดแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกชนะ
1: อร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะกี้เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่เผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกันห้องโลก10+1อาเซียนนี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
2: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
3: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนคือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

0: ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีบทบาทเป็นตัวแทนของประเทศต่อประเทศอื่นๆซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและสามารถยับยั้งการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารได้ในขณะที่ฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการสั่งยุบสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลย แหมสวยจริงๆ
2: ต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยอ่ะโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะนะงั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอ่ะได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
3: ใครอ่ะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
4: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
4: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây thân quý chúng thúc than ครับ. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจื้อ

là thứ mấy บาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียหล่าถือเหมยไงเกียหล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือหล่าถือเหมยบาไงเหนือหล่าถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในหล่าตามด้วยชื่อวันโฮมเกียหล่าตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาหล่าตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในหล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในหล่าถือตือโฮมในหล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมล์หล่าถือนำไงไมล์หล่าถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาหล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงไมล์ลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในหล่าไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงไมล์หล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงไมล์หล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การ

3วันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับวางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจื้อกหล่าไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายหล่าไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียหล่าไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือหล่าไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในหล่าไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียหล่าไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาหล่าไงบวกตัวเลขนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในหล่าไงเมยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายหล่าไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายหล่าไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไร
ถางเซาหลาถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหลาถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับถางในหลาบวกชื่อเดือนถางเจือกหลาบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหลาถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหลาถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหลาถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหลานำบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือก2คำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหลานำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหลานำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำ3คำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหลานำบาวเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหลานำไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหลานำบาวเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหลาไงมงถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับ
การถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิง

ไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่านังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกชายด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโอยจิดาถายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถายลานไฮนำโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อหน้อยเจียนซองแองเหวื่อหน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับหน้อยเจียนแปลว่าพูดคุย

0: จิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเวบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลินไหนจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางไฮน้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย่
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะ
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: โอ้เป็นยังไงคะอาจารย์อย่าง
4: นี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติ

0: เวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
5: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
5: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคน

0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหมดีวี
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่ง

0: ่สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: DLTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตไซและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้าน

0: ระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่เพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอก
3: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะในชีวิตประจำวันของเรารอบตัวเราเนี่ยเรามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยหลากหลายช่องทางใช่หรือไม่คะไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือบนโซเชียลมีเดียนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะหรือเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันรอบตัวเราเนี่ยในข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งนั้นนะคะแล้วนักเรียนเคยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไหมนะคะทำไมคุณครูถึงถามอย่างนี้เพราะว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเองก็จะต้องมีวิจารณญาณนะคะจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลที่เรารับรู้มาเนี่ยสามารถเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดมีข้อมูลปรากฏที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นนะคะค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้มาเรียนรู้นะคะในหัวข้อพินิจพิเคราะห์สารนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ฝึกแยกแยะในข้อมูลของข่าวสารที่ได้รับในชีวิตประจำวันค่ะกับชั่วโมงพินิจพิเคราะห์สารนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ถูกต้องนะคะว่าข้อเท็จจริงมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนอธิบายได้แล้วนักเรียนจะต้องเขียนสรุปบทอ่านโดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่พบได้นะคะก็จะมีบทอ่านให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่พบจากบทอ่านนั้นให้ได้นะคะค่ะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องบอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เราวิเคราะห์จากการอ่านนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะค่ะกิจกรรมแรกนะคะในวันนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีข้อความนะคะมาให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ดูเป็นรูปภาพนะคะผ่านกิจกรรมเห็นแล้วเชื่อเลยแล้วก็เครื่องหมายคำถามก็เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่นั่นเองนะคะก็จะมีข้อความให้

0: แล้วก็มีรูปภาพในข้อความนั้นแล้วถามนักเรียนนะคะว่าจากภาพนั้นเมื่อนักเรียนเห็นและอ่านข้อความแล้วนะคะนักเรียนเชื่อเรื่องนั้นเลยหรือไม่นะคะคำถามที่สองนะคะจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรแสดงว่าเมื่อคุณครูเปิดแผ่นภาพแล้วก็ที่มีข้อความด้วยเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบคุณครูให้ได้ถึง2คำถามว่าคำถามแรกก็คือเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนมีความเชื่อเลยหรือไม่แล้วภาพที่นักเรียนชมและข้อความที่นักเรียนอ่านนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะพร้อมไหมคะภาพที่1ค่ะค่ะภาพที่1ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์นะคะ New Product นะคะเซรั่มกระจ่างใสไร้สิวนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวราคา450บาทค่ะเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วก็เห็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพนักเรียนมีความเชื่อเลยหรือไม่แล้วข้อความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวครูขอตัวแทนแล้วกันนะคะในการตอบคำถามนะคะปกรณ์คะเมื่อปกรณ์เห็นข้อความแล้วก็รูปภาพนี้แล้วอันดับแรกเลยปกรณ์เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่คะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่แล้วภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ
1: ไม่คร
0: ับ ไม่เพราะอะไรคะปกรณ์ลองให้เหตุผลหน่อยได้ไหมคะ
1: ไม่มีตาโลโก้ยี่ห้อครับ
0: ไม่มียี่ห้อทำให้ไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะภาพนี้นักเรียนบางคนอาจจะมองว่าเห็นแล้วเชื่อเลยบางคนก็อาจจะมองแล้วไม่เชื่อถือใช่ไหมคะเพราะอะไร1อาจจะมองว่าไม่มีตราประกอบให้เห็นว่ามียี่ห้ออะไรไม่มีเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ไม่น่าเชื่อถือนะคะต่อไปภาพที่2นะคะภาพที่2จะเป็นภาพเกี่ยวข้องกับอวัยวะของเราแล้วมีข้อความว่ากินยาลดกรดไหลย้อนบ่อยกินติดต่อกันนานทำให้กรดไหลย้อนหายขาดได้ภาพนี้เห็นแล้วเชื่อเลยหรือไม่แล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรดาวิกาคะดาวิกาเห็นแล้วดาวิกามีความเชื่อเลยไหมคะกับภาพนี้เมื่อเห็นแล้วอ่านแล้วเชื่อเลยไหมคะ
2: เชื่อ 50% ค่ะ
0: แล้วมีความน่าเชื่อถือไหมคะ
2: ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: อย่างไรคะทำไมถึงไม่มีความน่าเชื่อถือ
2: เพราะว่าไม่ได้ซื้อกับแพทย์โดยตรงค่ะ
0: ก็คือไม่ได้ซื้อยากับ
2: แพทย์โดยตรง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะวัชรพลวัชรพลเห็นภาพนี้แล้ววัชรพลเชื่อเลยหรือไม่แล้วก็อ่านแล้วภาพนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
3: ไม่เชื่อครับ
0: ไม่เชื่อเพราะอะไรอะคะเอาตามความคิดของวัชรพลที่เป็นผู
3: ้เพราะว่า
0: อ่านได้เลยค่ะ
3: มันไม่มีเครื่องหมายออยครับ
0: ไม่มีเครื่องหมายออยขอบคุณค่ะทำให้ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ค่ะก็คือค่ะขอบคุณค่ะก็คือมองแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะไม่มีการบอกจากสถาบันการแพทย์ใช่ไหมคะที่ทำให้ไม่น่าเชื่อถือไม่มีเครื่องหมายอย.หรือไม่มีตราอะไรเลยที่จะรับรองได้ว่าเมื่อทานยากดไหลย้อนบ่อยๆแล้วจะทำให้กดไหลย้อนเนี่ยหายขาดได้นะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะค่ะภาพต่อไปจะเป็นภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเป็นการประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะเมื่อวันที่6ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2568เนาะก็จะบอกว่าบริเวณใดที่มีผลกระทบต่อพายุฤดูร้อนแล้วก็จะส่งผลทำให้เป็นอย่างไรนะคะก็มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บมีฟ้าผ่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วก็อ่านข้อความเตือนภัยภาพนี้แล้วมีความเชื่อเลยหรือไม่แล้วน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนิธิคะนิธิเห็นแล้วมีความเชื่อเลยไหมคะมีความเชื่อไหมคะ
4: เชื่อครับ
0: ทำไมถึงนิธิถึงมีความเชื่อคะ
4: เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่เองครับ
0: เผยแพร่โดยตรงเลยใช่ไหมคะมีความน่าเชื่อถือค่ะขอบคุณค่ะค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพจากหมอดูชื่อดังเนาะมีการทำนายไว้ว่าปี2025ก็คือปีนี้แหละใช่ไหมคะก็จะมีการเกิดสงครามขึ้นในยุโรปที่จะทำให้ประชากรเสียชีวิตไปจำนวนมากเมื่อนักเรียนอ่านคำทำนายนี้แล้วนักเรียนมีความเชื่อเลยหรือไม่เชื่อเลยหรือไม่คะวริศวริศเมื่อเห็นภาพนี้แล้ววริศมีความเชื่อกับภาพนี้เลยหรือไม่และภาพนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรคะ
2: ไม่เชื่อครับ
0: ทำไมถึงวริศไม่เชื่อคำทำนายนี้คะ
2: เพราะมันเป็นเพียงคำทำนายครับยังไม่เกิดขึ้นจริงครับ
0: แล้วมีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าการรับข้อมูลข่าวสารที่คุณครูให้นักเรียนเห็นภาพเป็นสิ่งที่รอบตัวของนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านหรือดูข้อความอะไรก็ตามในสื่อสิ่งพิมพ์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาแยกแยะให้ได้เนาะว่าสิ่งที่เรารับรู้มานั้นมีข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไรนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสังเกตลักษณะข้อความครูจะมีเพียงแค่ข้อความอย่างเดียวให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้สังเกตลักษณะนะคะให้นักเรียนบอกว่าข้อความนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะค่ะข้อความแรกค่ะครีมฟ้าขาวครีมบำรุงผิวหน้าบรรเทาอาการทางผิวหนังลดการเกิดสิวสูตรลับความขาวจากไข่มุกรสลิ้วรอยด่างดำกระช่วยให้ผิวเนียนขาวสดใสข้อความนี้มีข้อความลักษณะอย่างไรสังเกตลักษณะของข้อความมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นการโฆษณาเป็นข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นไหม
5: ไม่
0: หรอเป็นไหมอย่างไรเมื่อกี้คุณครูได้ยินเสียงจากสิทธิโชคบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะสิทธิโชคเป็นข้อความที่เชิงลักษณะอย่างไรตามความคิดของสิทธิโชคได้เลยค่ะ
1: เป็นเหมือนการชวนเชื่อครับ
0: เป็นการชวนเชื่อเป็นการโฆษณาใช่ไหมคะแล้วมีการแสดงความคิดเห็นตรงส่วนใดคะ
1: สืบรับความข่าวจากไข่มุกรสริ้วรอยดังดำครับ
0: ค่ะก็คือความคิดเห็นว่าถ้าเมื่อใช้แล้วก็จะทำให้รสริ้วรอยรสความด่างดำรสกระใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะตรงประเด็นมากก็คือข้อความนี้จะเป็นข้อความเชิงแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับครีมผลิตภัณฑ์ชนิดนึงถ้าคนที่มีผิวที่มีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีกระก็อาจจะหลงเชื่อได้เพราะเขาประสบกับปัญหานั้นใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนก็จะต้องดูด้วยว่าลักษณะของข้อความนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือลักษณะของการชวนเชื่อการโฆษณาแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะข้อความต่อไปนะคะกุหลาบที่เห็นเป็นดอกตูมเมื่อวานวันนี้ดอกบานหมดแล้วลักษณะของข้อความนี้เป็นลักษณะอย่างไรเป็นบรรยายใช่ค่ะเป็นบรรยายเป็นการบอกถึงอะไรคะเป็นการบอกถึงลักษณะความจริงไหมความจริงของอะไรคะของดอกกุหลาบที่ดอกกุหลาบที่ตูมเมื่อวานเนี่ยวันนี้เป็นไงคะบานหมดแล้วก็คือลักษณะนี้เป็นลักษณะของการบอกถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใช่ไหมคะว่าถ้าเมื่อวานดอกตูมวันนี้ดอกบานแล้วก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเธอเห็นรุ้งกินน้ำมี7สีเขาก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีใครๆก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีข้อความนี้เป็นข้อความที่มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวครูขอตัวแทนในการตอบคำถามแล้วกันนะคะมีตัวแทนไหมคะมีอาสาสมัครไหมคะฟ้านัชชาอ่านข้อความนี้แล้วฟ้านัชชาบ่งบอกลักษณะของข้อความนี้อย่างไรได้บ้างคะ
5: แสดงความคิดเห็น

0: แสดงความคิดเห็นคิดเห็นว่าอย่างไรคะ
1: ใครๆก็เห็นลุงกินน้ำเหมือนการพูดคุยกันค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนการพูดคุยกันแล้วมีความจริงแฝงอยู่ในข้อความนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีว่าอย่างไร
1: ลุงกินน้ำมี7สีค
0: ่
1: ะ
0: ใครๆก็เห็นว่าลุงกินน้ำมี7สีแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: ตกลงเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะข้อเท็จจริงที่มีการบ่งบอกว่าใครๆก็เห็นรุ้งกินน้ำมี7สีขอบคุณค่ะเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนี้สำหรับกับคนที่มีสายตาปกติถูกไหมถ้าคนที่มีสายตาปกติจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำมี7สีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนสายตาไม่ปกติเช่นสายตาตาบอดสีแบบนี้ก็จะไม่เห็นว่ารุ้งกินน้ำมี7สีแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงบางประการเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ปกตินะคะส่วนคนไม่ปกติก็จะเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคนที่ไม่ปกตินั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะมันคงจะดีนะถ้ารัฐจะประกาศว่า 3-4 เดือนนี้ถ้าใครไม่ติดโควิดเอาไปเลย 10,000 บาทเท่านั้นแหละระวังกันทั้งประเทศข้อความนี้มีลักษณะข้อความที่เป็นอย่างไรมีลักษณะที่เป็นข้อความอย่างไรคะภูรินัทภูรินัทคะภูรินัทอ่านข้อความนี้แล้วลักษณะของข้อความเป็นอย่างไรคะมันคงจะดีนะถ้ารัฐจะประกาศว่า 3-4 เดือนนี้ถ้าใครไม่ติดโควิดเอาไปเลย 10,000 บาทเท่านั้นแหละระวังกันทั้งประเทศภูรินัทคิดว่าข้อความนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรจากการที่ภูรินัทอ่านด้วยตัวเองแสดงความคิดเห็นมาได้เลยค่ะ
2: มันดูไม่ไอ้นี่จริงครับ
0: ดูไม่จริงดูไม่น่าเชื่อถือ
2: ใช่
0: ใช่มั้ยคะอันนี้บอกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น
2: ข้อคิดเห็นคร
0: ับ ข้อคิดเห็นของใครคนใดคนนึงใช่มั้ยคะแสดงความคิดเห็นมาแล้วภูรินัทมีความคิดเห็นตรงกันกับข้อความนี้มั้ยคะ
2: ไม่คร
0: ับ ไม่ครับค่ะขอบคุณค่ะข้อความนี้นะคะสังเกตได้คำว่ามันคงจะดีเนาะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดรัฐประกาศอย่างนี้แล้วคนก็คงจะระวังกันทั่วประเทศเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานอ้างอิงได้นั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ให้ดูภาพดูป้ายแล้วก็สังเกตลักษณะนี้นะคะนักเรียนอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้หรือไม่พอที่จะอธิบายได้ไหมว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรจะเห็นได้ว่าจากการจากภาพและข้อความแล้วก็ให้สังเกตลักษณะของข้อความเนี่ยก็จะปรากฏทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในสื่อชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นถามนักเรียนว่านักเรียนอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้หรือไม่จากกิจกรรมสองกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้พออธิบายได้ไหมคะพออธิบายได้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอธิบายลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นลงในใบกิจกรรมนะคะลักษณะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้กับนักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเป็นเวลาไม่เกิน10นาทีตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ครูจะเป็นผู้อธิบายเสริมให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการบอกลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันสังเกตจาก2กิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้ออกมานำเสนอนะคะถึงลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหน้าชั้นเรียนนะคะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนะคะเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะไหนลองอธิบายลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังค่ะ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะคะนี้เราจะมาสรุปกันสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันของข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นครับเริ่มด้วยข้อเท็จจริงด้วยครับข้อเท็จจริงคือข้อความที่ถูกต้องที่ไม่เกินจริงและน่าเชื่อถือมีการรับรองอย่างชัดเจนครับข้อคิดเห็นคือข้อความที่ยังไม่มีความจริงปรากฏอยู่และเหมือนกับการยกตัวอย่างของสิ่งที่ผ่านมาครับเช่นคำว่ามันคงจะดีนะและเหมือนกับการที่คุยกันระหว่าง2คนขึ้นไปครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือมีอยู่ในสื่อที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับและสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้พวกเราเข้าใจได้เหมือนกันครับและมีผลต่อการตัดสินใจของแต่ละคนเหมือนกันครับ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอภิปรายความรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆแล้วก็นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถบันทึกข้อมูลที่คุณครูอภิปรายนี้ลงในกระดาษนะคะใบกิจกรรมเมื่อสักครู่ได้นะคะเนื่องจากว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงก่อนเลยนะคะถ้านักเรียนสังเกตจากการร่วมกิจกรรมจะเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรใช่ไหมคะข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คือเป็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ของเราแล้วก็ของคนอื่นๆของทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นใบไม้สดมีสีเขียวแล้วก็ใบไม้แห้งมีสีน้ำตาลคือความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเช่นดอกกุหลาบที่บานเมื่อวันนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นดอกตูมอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็คือความจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์เราต่อไปค่ะลักษณะของข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอีกข้อเท็จจริงนะคะเป็นความรับรู้เกี่ยวกับสภาพตามธรรมชาติที่เกิดแก่ร่างกายของมนุษย์นักเรียนสามารถเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะก็คือเกิดแก่ร่างกายมนุษย์ของคนเรามนุษย์ของคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่จะเป็นเด็กไปตลอดกาลนึกออกไหมคะค่ะเราก็จะต้องมีการเติบโตกันไปจากผิวที่เด้งๆก็กลายเป็นผิวที่เหี่ยวก็ตามสภาพร่างกายของมนุษย์เรานะคะเป็นข้อเท็จจริงเช่นหลานชายคนเล็กอ้วนจ้ำม่ำอันนี้คือเขามีลักษณะที่อ้วนจ้ำม่ำตามร่างกายของเขาก็เป็นข้อเท็จจริงของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหลังคุณยายโก่งแบบนี้ก็เป็นความจริงของคุณยายที่มีหลังโก่งนั่นเองเกิดแก่ร่างกายมนุษย์เรานั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอีกบ้างข้อเท็จจริงมักไม่ปรากฏแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างน้อยก็ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเช่นอะไรบ้างอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งฤดูกาลเนาะต้นคูนไม่ค่อยมีใบแต่ออกดอกสีเหลืองสดใสเป็นช่อห้อยลงมาเต็มต้นเป็นเพียงความจริงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็คือระยะเวลาของฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยต้นคูนจะไม่ค่อยมีใบแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองสดใสห้อยลงมาเต็มต้นเลยเป็นความจริงของต้นดอกคูนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาฤดูร้อนนะคะแค่ช่วงนิดเดียวช่วงระยะเวลาเดียวต่อไปค่ะข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นจริงไปตลอดกาลเพราะอะไรหากมีปัจจัยเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนข้อเท็จจริงก็จะเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมลงไปกิจกรรมด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะว่านักเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังหรือเปล่านะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะค่ะข้อเท็จจริงอาจไม่เป็นจริงไปตลอดเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยเปลี่ยนเช่นอะไรบ้างมีตัวแปรเปลี่ยนมีอะไรต่างๆที่มาเปลี่ยนไปทำให้ความจริงในช่วงนึงอาจจะกลายเป็นความไม่จริงในช่วงนึงเช่นอะไรบ้างต้นคูนปราศจากดอกมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นอันนี้ก็ในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนเนาะฤดูฝนความจริงจากต้นคูนเนี่ยต้นคูนเป็นความจริงที่เป็นยังไงฤดูร้อนใบไม้จะไม่ค่อยมีเนาะจะมีดอกเต็มแต่เมื่อปัจจัยมาทำให้เปลี่ยนเช่นสภาพอากาศสภาพดินฟ้าฝนต่างๆใช่ไหมคะก็จะทำให้ความจริงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นต้นคูนปราศจากดอกมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นอันนี้ก็จะเป็นความจริงที่อยู่ในช่วงระยะฤดูหนาวนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงจะสะท้อนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดำรงอยู่และเสื่อมสูญไปได้เองโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็คือเป็นธรรมชาติของธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเช่นกุหลาบที่เห็นเป็นดอกตูมเมื่อวานวันนี้ดอกบานหมดแล้วมนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่แปรเปลี่ยนไปตามอะไรอ่ะเขาเรียกตามสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้นๆมนุษย์เป็นแค่เพียงผู้สังเกตการนะคะต่อไปค่ะข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นเป็นผลมาจากการทำงานของสมองมนุษย์ที่จะบ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เรารับรู้เนี่ยอย่างไรบ้างรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้สึกเบื่อรู้สึกคล้อยตามหรือไม่เห็นด้วยเป็นต้นนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะคำที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นจะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าคิดว่าฉันคิดว่าวันนี้เราไม่น่าจะไปโรงเรียนอ่ะแบบนี้ฉันคิดว่าวันนี้ฝนน่าจะตกใช่ไหมคะเช่นคำว่าน่าจะเธอน่าจะขยันเรียน

เรียนมากกว่านี้นะอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นของเราต่อคนหนึ่งใช่ไหมคะเช่นคำว่าอะไรอีกบ้างควรเราควรตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในอนาคตนะคะเช่นอะไรอีกบ้างเช่นคงจะดีถ้ารัฐบาลให้เงิน 10,000 บาทสำหรับคนที่ไม่ติดโควิดเมื่อสักครู่คุณจำได้ไหมอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งนะคะมีความเห็นว่าเราเคยแสดงความคิดเห็นไหมเคยส่วนใหญ่จะมาจากความรู้สึกและอารมณ์ของเราใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะอีกหนึ่งคำที่ปรากฏที่บ่งบอกได้ว่าเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นเช่นสันนิษฐานว่าคือการคาดการณ์เนาะค่ะอันนี้ก็คือคำที่บ่งชี้ว่าเป็นความรู้สึกหรือข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเช่นตัวอย่างโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่แสดงความทันสมัยอันนี้เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงเป็นข้อคิดเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏคำบ่งชี้ที่คุณครูยกตัวอย่างก็ตามแต่เมื่อเราอ่านแล้วบ่งบอกได้ว่าข้อคิดเห็นว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็จะแสดงถึงความทันสมัยใช่ไหมไม่บางคนก็อาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างนี้นึกออกไหมคะค่ะต่อไปค่ะผู้ชายที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่มีเสน่ห์อันนี้คือการแสดงความคิดเห็นบางคนอาจจะมองว่าผู้ชายอารมณ์ขันเป็นผู้ชายที่ไม่น่าคบหาก็ได้นึกออกไหมคะต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะแยกให้ออกบอกให้ได้จากการที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็บอกลักษณะด้วยตนเองแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนทราบแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปแยกให้ออกบอกให้ได้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียน10ข้อความเป็นข้อความสั้นๆนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจำแนกข้อความแต่ละข้อความให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะให้เติมลงไปหน้าข้อนั้นให้สัมพันธ์กันนะคะถ้าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงก็ให้นักเรียนเติมกอไก่ถ้าข้อใดเป็นข้อคิดเห็นก็ให้นักเรียนเติมขอไข่หน้าข้อนั้นมีจำนวน10ข้อกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน5นาทีนะคะเนื่องจากว่าเราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้สรุปออกมาแล้วว่าลักษณะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะค่ะรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละคนอ่านข้อความแล้วพิจารณาข้อความว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมแยกให้ออกบอกให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลา5นาทีนะคะโดยจะมีข้อความทั้งหมด10ข้อความนะคะข้อความแรกธนบัตรใบละ500บาทแลกเป็นธนบัตรใบละ20บาทได้25ใบนักเรียนก็พิจารณานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็พิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะข้อความข้อที่2นะคะถ้าทุเรียนไม่มีหนามก็คงจะดีข้อความต่อไปนะคะโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงหน้าร้อนล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้นะคะกินยาและพักผ่อนให้เต็มที่สัก2ถึง3วันอาการคงทุเลาขึ้นข้อความต่อไปนะคะอากาศของเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้ก็คงจะดีข้อความต่อไปนะคะโทรศัพท์ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นข้อความต่อไปค่ะแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงข้อความต่อไปนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าเกิดถ้าเขาไม่ขับรถเร็วจนเกินไปแล้วก็ข้อความปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า67ล้านคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากแสดงว่านักเรียนแยกออกจะดูซิว่าแยกออกบอกได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาตรวจสอบข้อความนี้นะคะแยกให้ออกบอกให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบเสียงดังๆถ้าเกิดเสียงไม่ดังเดี๋ยวครูจะขอเรียกเป็นตัวแทนตอบโอเคไหมคะค่ะ
อ่ะเรามาตัว

0: สอบความถูกต้องของกิจกรรมแยกให้ออกบอกให้ได้เรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกธนบัตรใบละ500บาทแลกเป็นธนบัตรใบละ20บาทได้25ใบเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงถูกต้อง

0: ุนัขบ้าระบาดในช่วงหน้าร้อนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริ ง
0: แล้วคนที่ไม่ตอบแปลว่าข้อเท็จจริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะข้อต่อไปล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้อ่านดีๆอ่านดีๆอ่านดีๆนะคะล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงใครบอกว่าข้อเท็จจริงยกมืออ่ะยกมือสูงๆถ้าเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นยกมือล้างมือบ่อยๆจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้เป็นข้อเท็จจริงค่ะต่อไปข้อต่อไปกินยาและพักผ่อนให้เต็มที่สัก 2-3 วันอาการคงทุเลาขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อคิดเห็น
0: เก่งมากถูกต้องค่ะข้อคิดเห็นต่อไปอากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้ก็คงจะดี
1: ข้อค
0: ิดเห็นถูกต้องค่ะต่อไปค่ะโทรศัพท์ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริง
0: เท็จจริงที่พิสูจน์ได้เนาะว่าปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์ก็ทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นต่อไปค่ะแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ถ้านักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะตอบได้เนาะว่าแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วกว่าเสียงจริงๆต่อไปค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าเกิดถ้าเขาไม่ขับรถเร็วจนเกินไปเป็นถูกต้องหรือไม่ข้อคิดเห็นสังเกตได้จากตรงไหนอะคะเป็นข้อคิดเห็น
1: ไม
0: ่น่าใช่ไหมถ้าเป็นข้อคิดเห็นต่อไปค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ67ล้านคนประมาณ67ล้านคนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข
0: ้อคิดทำไมเสียงเบาจังเลยข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข
0: ้อเท็จจริงค่ะทั้งหมดนี้นักเรียนก็พอที่จะแยกออกนะคะบอกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากข้อมูลที่นักเรียนได้รับในชีวิตประจำวันเป็นข้อแบบนี้ใช่ไหมจะดูง่ายเกินไปใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแยกข้อมูลของบทอ่านนะคะกิจกรรมสายลับจับข้อมูลเราจะมาเป็นสายลับจับข้อมูลกันว่าสิ่งที่นักเรียนอ่านนั้นมีข้อเท็จจริงมีข้อคิดเห็นอยู่ตรงส่วนใดบ้างนะคะค่ะให้นักเรียนจับคู่ร่วมกันอ่านบทความถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีกาฬสินธุ์นะคะแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากบทความว่าส่วนใดในบทความมีข้อเท็จจริงส่วนใดปรากฏอยู่ส่วนใดบันทึกลงไปในกิจกรรมสายลับจับข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอผลการค้นหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความนะคะบทความก็คือมีด้วยกัน2หน้าเนาะถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีที่กาฬสินธุ์ใช่ไหมนักเรียนอ่านนักเรียนฟังนิดนึงค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนก็พิจารณาว่าที่เราอ่านเนี่ยส่วนใดมีข้อเท็จจริงส่วนใดปรากฏข้อคิดเห็นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเวลาที่เราอ่านหรือรับสารใดๆก็ตามฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ได้เนาะว่าส่วนใดที่เขียนที่ผู้เขียนเขียนเนี่ยปรากฏเป็นข้อเท็จจริงและส่วนใดปรากฏเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะมีด้วยกัน2หน้านะคะนักเรียนสามารถขีดก่อนก็ได้แล้วพอขีดเสร็จแล้วนักเรียนค่อยบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสายลับจับข้อมูลนะคะกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะกับสายลับจับข้อมูลในการสืบค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทอ่านนะคะถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีกาฬสินธุ์นะคะจะเป็นบทความเกี่ยวข้องกับถิ่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ว่ามีการค้นพบซากไดโนเสาร์ใช่หรือไม่คะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามว่านักเรียนพบข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอยู่ตรงส่วนใดบ้างนะคะค่ะวริศคะวริศพบข้อเท็จจริงไหมคะหรือพบข้อคิดเห็นอย่างไรส่วนใดบ้างคะค่ะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะที่วริศพบ
1: มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นผสมกันครับ
0: ค่ะก็เอาข้อเท็จจริงก่อนค่ะ
1: ข้อเท็จจริงก็จะมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นจะมีเป็นคำพูดอย่างเช่นยกตัวอย่างที่นี่เป็นจูราสสิกพาร์คในฉบับเมืองไทยครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และโดยเฉพาะเมืองที่น่ารักอย่างกาฬสินธุ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตรงไหนคะที่เป็นข้อเท็จจริง
1: ข้อเท็จจริงก็จะมีค้นพบไดโนเสาร์กินพืชโซโลพอดถึง7ตัวนอนตายกองรวมกันและค้นพบซากปลาโบราณชนิดใหม่อยู่บริเวณนี้เมื่อราว130ล้านปีก่อนครับ
0: อ๋อโอเคค่ะมีอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วขอบคุณค่ะมีนักเรียนคนใดที่นอกเหนือจากที่วริศนำเสนอไหมคะหากไม่มีมีไหมไม่มีเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือถ้านักเรียนสังเกตเห็นที่วริศบอกก็ถูกต้องนะคะว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรหรืออุทยานโลกไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าวเนี่ยอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ที่วริศบอกนะคะว่ามีการค้นพบซากไดโนเสาร์กินพืชถึง7ตัวนอนตายรวมกันแล้วก็พบซากโบราณสายปลาโบราณสายพันธุ์ใหม่ของโลกอยู่บริเวณนี้ด้วยเมื่อราว130ล้านปีใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนใดอีกบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงอยู่ส่วนใดอีกบ้างข้อเท็จจริงก็อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นนะคะภูคุ้มข้าวของกรมทรัพยากรนี้เป็นหลุมขุดภาคสนามที่เขาพบซากที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยของไดโนเสาร์อันนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะเช่นอยู่ในตอนสุดท้ายเลยกรอบสุดท้ายเลยเช่นเราก็คงต้องยกให้กาฬเมืองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะคะสวรรค์ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปีอย่างไม่มีข้อสงสัยอ๋อแล้วอย่าลืมยิ้มให้เจ้าไดโนเสาร์ด้วยล่ะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นนั่นเองแล้วก็ปรากฏอยู่ส่วนอื่นๆอีกนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสายลับจับข้อมูลได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบนะคะนักเรียนให้นักเรียนนำไปส่งท้ายชั่วโมงนะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยแยกแยะข้อมูลนะคะพินิจพิเคราะห์สารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เรารับรู้ข้อมูลรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คะค่ะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเรียนแล้วคำถามท้ายบทเรียนอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าสิ่งแรกที่นักเรียนควรคำนึงถึงหลักการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากการอ่านนี้เนี่ยเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของงานที่ได้รับดีที่สุดเนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงสิ่งใดคำนึงถึงสิ่งใดคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านคำถามนี้แล้วลองตอบตัวเองซิว่าเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรคำนึงหลังจากการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเพื่อจะประเมินว่างานนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อะไรคือสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยเมื่อเราอ่านเราต้องมีการคำนึงใช่ไหมว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นักเรียนคิดว่าอะไรที่สามารถจะเป็นสิ่งที่คำนึงเป็นอันดับแรกวริศคะวริศคิดว่าสิ่งที่เราควรคำนึงหลังจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรกเลยที่จะบ่งบอกได้ว่าข่าวสารนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดเนี่ยคืออะไรคือสิ่งใดคะ
1: สิ่งแรกที่นักเรียนควรคำนึงหลังจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคือเราต้องแยกแยะให้ถูกว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: เ เพื่ออะไรคะได้แยกแยะได้ครับว่าเป็นข่าวสารที่ถูกหรือผิดครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสิ่งแรกที่เราควรคำนึงหนึ่งที่บริษัทบอกว่าอาจจะต้องแยกแยะให้ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถูกต้องนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงเลยว่าข่าวสารนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดคือแหล่งข้อมูลของข่าวสารนั้นเช่นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของเราเช่นเป็นข่าวข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งที่มาของข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มากน้อยเพียงใดมีการใช้หลักฐานอ้างอิงประกอบหรือไม่นะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนได้ว่าปัจจุบันนะคะมนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสื่อนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรคำนึงเป็นประการสำคัญเลยก็คือการวิเคราะห์จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่เราอ่านนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการจับใจความเนื่องจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ข้อคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดหากไม่แยกแยะจะทำให้หลงเชื่อไป

0: ว่าข้อคิดเห็นนั้นเป็นความจริงนะคะการวิเคราะห์ว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นนักเรียนจะต้องตั้งใจอ่านและตั้งใจฟังนะคะและใช้หลักพิจารณาแยกแยะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักพิจารณาและนำความรู้ไปใช้ในการขอโทษค่ะนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพินิจความตามเจตนานะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้หลักพินิจสารนะคะใบกิจกรรมเรื่องตามล่าหาเจตนาและก็ใบกิจกรรมเรื่องสำเนียงสอภาษาค่ะค่ะในวันนี้นะคะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกับพินิจพิเคราะห์สารนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำทักษะนี้ไปใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การตัดสินใจข่าวสารนั้นๆ นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ้ว นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันนี้มีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle C I R C L E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape S H A P E shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle, วงกลม Square, S-Q-U-A-R-E Square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้งช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของหน่วยที่2ครับระบบร่างกายครับเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือ 1. อธิบายอันตรายของสารที่เป็นส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย 2. ครับจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนผัง 3. ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มา1ระบบครับ 1. อธิบายอันตรายของสารที่เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย 2. จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบแผนภาพหรือแผนผัง 3. ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาคำตอบที่เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มากลุ่มละ1ระบบนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็นั่งกันอยู่เป็นกลุ่มนะครับหลายกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคิดว่ามีระบบอะไรบ้างครับในร่างกายของเราระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนครับก็ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายระบบเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับว่าจริงๆแล้วระบบร่างกายนะครับขออภัยครับระบบอวัยวะคืออะไรนะครับระบบอวัยวะคือระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเช่นระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อย่อยอาหารนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสรุปแล้วนักเรียนครับระบบอวัยวะคืออะไรระบบที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันถูกต้องไหมครับเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างของครูก็คือระบบย่อยอาหารซึ่งระบบย่อยอาหารก็ประกอบไปด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีนะครับทำงานร่วมกันเพื่อย่อยอาหาร